往年普遍什么书籍变搞做盘样把干，等下多个别看。盘做快被他喊内身为你，有病猛些肉盘，含面给了单在盘习近平总书记和他喊假件向阳南热烈。กระดำฟังเจนจันโดฝ่ายไปทหารจดสขัดไหมตกดีพบจอดจุนุ่มเพียงหนึ่งตั้งโป้กวนหมูทหารอันผ่ายจากไม้การเกิดป้องนิมหนาร้านสั่งคมเปิ้งไหมฝ่ายไปสโนฟังเฮียนตั้งพระเดชตั้งเส้นเด็บผู้หนุ่มกุนกำออกแห้งไปเป้าขาดวังเย็นผู้เป็นสมัยสุจีเส้นจินชีตั้งไว้ดีสุจีเป็นเก่าจูพร้อมอย่างปากกำอยู่ในเวลาวันปล่อยวุฮีจองการตัวละเขียกในห้องโขฝ่ายไปหุ่นตังตังละท่าหงจนวินฟงหนีตัวลักโดยตามเหมือนเว้นได้มีดาเบียบตามไหลหูเดินหาดูกับคำนึงถึงหาคำตังได้ไปมาตังสนีกองมีดวดเขาออกไปมานี่หอดถึงปั่นหอย63เหมือนกันปอกไปโกเทียคุ้มนินเจียวหอมสวนปองตัวละเขียกนี่หอดถึงสองหอย33เหมือนกวนปอกหงจุนบินจุดีในเส้นเฮาหนีป่องตัวละเขียกหอดถึงหอยไปสีมันกุ้นปอกไปตัวละคงโขหอกปั้นเปียดหอยเก่าสิบตัวไปหนังดวนกูจ้าฟานซันใกล้เกเว่เพียฝานังซื้อการโก้ฝ่ายไปสั่งเตียงในเตียงเมียกับโตในดินในเวียงปี2000ปลายสหกโตในยินนันเส้นนั่นออกมาจงยางหนีปองเอาเงินตกตื่นเสาเวทกดเย็นไปกำจอยกันสั่งเตียงกลุ่มนำในเวียงเสาเก่าตีกับตั้งการผ่ายออกนำกับตัวไอเทียนหลันฉีฟงหนีปี2000ปลาย16ตัวเดินหนึ่งถึงเดินซ้ำหรือเจ้าสนีตาสุดไหลเงินเดือดจกจ่ายฝ่ายไปนอกพ่อเตียนนั่นหอดถึง2000 2014เหมือนเย็นเงินอ้ามหลีกาเตียเตียมปีกายเวลายำด้วยกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นไหนเปียก12ปุ่นปลายเปียกสีจองการป่งหนึ่งวาทุฝ่ายไปเตี้ยจะฝ่ายการนอกพ่อเตียนนี่เฮ็ดใดตกดีเป็นดีเย่เขาปีนี่มาคงโคเจ้าหนี่คัดเคียงเขาเหตุจองการกำจอยหือผูกกวดออกไปหาการเหตุและอยู่ในบ้านเมืองหันก็หาไหลการเหตุนั่นออกมาเจ้ากองป้องจูเจอจูจองหนี่หือจมลายหาไหลการเหตุตุนอยู่จมลายหาไหลการเหตุตาสดไหลก่ออีกเทียมลายมาปีนี่เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำตั้งเจ้าหนี่ป้องเพียนึ่งจองการเจ้าผูกกวดไปเหตุการณ์นั่นหอดถึงสองหอยปอกไปเพียฝานังสื่อเสียงข่าวฝ่ายไปหาการเหตุนั้นหอดถึง34เหมือนเสียงไปโทรไลมือใส่นังสื่อกับจองกันกบป้องกันเขาเหตุการณ์นั้นหอดถึง2เหมือนเก่าบ้านเจ็ดหอย14กุ้นปอกไปเตรียมปีกายเวลาเหมือนกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นใด6ปุ่นปลาย2เตี้ยเขาปีนี่มา12ปนาเจ้านี่เดียดจอดตาไม้ฝ่ายไปกาจำห้องสังจบเร็วเสียงสีกระพกนั้นออกมาเอาจองการนำเหือจับปากามาตกตื่นสั่งเตียงห้องสางปิ้นเก่าจองการจำง่ายเสียงปิ้นที่เขาเฮ็ดซาซุ่มตุนอยู่จองการนำเหือจับปากามาตกตื่นสั่งเตียงคมเปิ้งไหลยกซงมาหือเส้นทานไหลดีการตกตีปิ้นดีได้เทียมไปปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำจองการนำเหือจับปากามาตกตื่นสั่งเตียงตั้งเจ้าหนี้เฮ็ดได้ตกตีปิ้นดีพากดถึงสกรรมตั้งเฮ็ดก็เฮ็ดได้ดีเปิดการปงหนึ่งวาทุตั้งปีมีนำขยำนำลิสงหนีเทบาเทียมอย่างการตะเก่าคัดเคียงนั่นตามไหลหูปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำตั้งเจ้าหนีป่องทลายมือใส่นังซื้อกับจองการสั่งเตียงนั่นหอดถึง31จองทลายมือใส่นังซื้อกับแบ่งเงินหนีหอดถึง40กดเหรียญไปจะเตรียมปีกายเวลาจำนวนกันหนีอีกเทียมหอยปนใน12ปูนปลายเอ็ดอยู่ในเวลาวันปล่อยวุ่ยเซียงกะลีลาในติจินเจ้าหนี่เอาจองการเข่าหูห้องโขเก่ากวนจิการาใบป้าวินียามเดือดภาษาการดิ่นในรพอต้องตามปีนตามเกิดฟงหนี่ก็ป้องกันเข่าเฮ็ดหือการดิ่นในรพอต้องตั้งเจ้าหนี่มังเกินเตะตามไหนหูอยู่ในเวลาบันปล่อยวุ่ยนันเซียงกะลีลาสนีปองฮับเขียกฝ่ายไปดิ่นในรพอต้องนั้นหอดถึงเก่า14เหมือนกุ้นปอกไปพากดถึงตาสดายการเดินรอพอต้องนี่หอดถึงเปียดเหมือนหาปั้น37เหมือนเย็นกูจะเดียงสเดวุจชุบไปเจียวการกู้หอมสอนว่าจังไดหูปี2000ปลายสหตัวจองการเซาเสือมาเขามินำยำยินปี2000ปลายสหตัวนี่อยู่ปีนี้เดินศิลปตังเมียนมอบตังพระเตียดปองเซาเสือมาเขามินำยำยินจูเจอจูจองนั่นหอดถึง3กด3ปันเปียดหอยเหมือนตัวไปการกู้อยู่ใน2 3ปีนี้นี่ซุงเดอเปิ้นผู้กุ้นกดแยมเขาสั้นไหมหนังด้วนใดหูหอดถึงปี2000ปลายสหตัวหัง

0: ปีพอเด็ดเห่าปองเปียงกันทละจ้วนทีมีจ้องใจดาลีนันฮอดถึงหกหอยสามชีวิตเหมือนพื้นไปเด็ดเตี่ยมปี2024สอบสีโตเวลายำเนินกันนี่อีกเทียมหอยปืนในชีวิตปูนปลายเอ็ดเดินหาดูบอกสิบคำผู้บอกว่าเขาสั้นใหม่สร้างหมู่บูจวนเปอร์หัวกันติดจะปลายกันพอเด็ดจงโกพอเด็ดอเมริกาเขาเด็ดกันซิงโจ้หอยได้กันกระไข่ตัวกันนั่นตอบครอบตัวผู้กุ้นก็เตี่ยมเขาสั้นใหม่ผู้บอกว่าออกปากไต่ตามพระเทศอเมริกาพระเทศจงโกซิงซางตัวกันเคอรีฟงผู้เป็นจงกงจงยังจันจิเจียววุ่ยเยียนกัววุ่ยเยียนฝูจงดีจักอยู่เดินหาดูบอก12คำถึง13คำนี่ก่อนหน้าหมูทำการไปถึงพระเทศขันโกพร้อมกับพระเทศอเมริกานี่ยกพร้อมซิงโจขอได้ตัวกันสองฝากสองปลายนี่จะเก้าพร้อมโจสุนหาฮันดากันดีฟูซันเดะจวงกันที่ไส้ตัวกันไปอ้อนจูปอกมีความกึดเหมือนกันมากกว่านำเปอร์หัวกันทรงพระเตียดกาคายตัวกันนั่นเพเนิ่งกันซิงซางตัวกันผู้จินผู้บินจงทงพระเตียดเอโรสวันเก่าคำอยู่โมสเคอยกพร้อมบอกเข้ากันเขาสั้นใหม่นั่นออกปากพระเตียดเอโรสพระเตียดจงโกกัวป้องกันเขาเหตุการณ์ปินลาคนาดินนักอันหักซาตึงนรกไหลเหมือนบ้านนั่นดันวานังดวนนังสเทียวโยอันผันเฮ็ดพระเตียใจหยงเคิงอาวุธะเคอวุฉีเหมือนเป่ามีแล้วนังสเสียหยีพระเตียโอโรสพระเตียจงโกเขาเห็นหนังกันทีปิ้นหัวการตินนักฝ่ายไปฟังตาเคอวุฉีเมียลำไปเทียมคือบันเมืองและพระเตียใดเหมือนเบิ้นนั่นพระเตียจงโกปิ้นโกกูพระเตียโอโรสเขาเห็นจวงการกาไข่ตัวกันตินนักนั่นจองการกาไข่ตัวกันทรงพระเตียดนี่อีกเทียมหิบใบยีสลานกงเคอกัวทุ่งสินเสือพระเตียยีล่างบันสิบคำปุ้งเก่าพระเตียยีล่างนี่กระไรเกียวนังสือกาฟังอ่านจ้าไหมฝ่ายใบพระเตียอเมริกาใครดึกเศร้ากันสักตัวกันนั่นคือพระเตียปาจีสถานเดียวอยู่ในเวลาบันมังหันเดินสิบโลกสิบคำเธอร่างผู้ผู้เป็นจงทงพระเตียอเมริกาออกปากที่ตัวนังสือกาฟังอ่านพระเตียยีล่างเกียวมานั่นพระเตียอเมริกาเป้าหยินจู้อันนั้นสกำเพียงนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเสียงปองนี้เพียเขาสั้นไหมก็ถึงที่นี
1: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2089ตัวเดินเก่าโลกเศร้าเจ็ดคำอยู่ในพรมลงหย่องย่อและสิทธิ์สร้างภาษาปันธนังกันจำเนินตั้งพระเตียถันปากกำจีออกเตียตั้งพรมลงปอกที่18มาตั้งทรงยางติดต่อการกึดป้องภาษาห่างคาดกล้องเช็ดขาดใหญ่ลงออกมาดูหนึ่งจงอยู่เหอการภาษาปันธนังจำเนินพระเตียเท่าเห็นได้ตีตาดีไหมเจ็ดปีมาโพหาไปสาจัดคำตังบ้านนั่งภาษาชิบปอกไปไปถึงบ้านเมืองลาเปียงสูงมอนไม้สถาบมอนเทียนซานอยู่ดีบ้านเมืองไปหุ่นเนอและบ้านเมืองไปวันตกสู่ฮ้นไตหันถึงบ้านเมืองผาซาเป็นไม้ไซเฮิงการขออยู่เฮากินผาซาหน่อยขึ้นใหญ่ใหม่สูง7ปีมาบ้านเมืองผาซาปองเจิดหน่อยการตกพาน2ปันหาหอยหมุนกุ่นไปการปอเกิดการตกพานตังหอยปูนได้11ปูนยึดหน่อยไปถึงหอยปูนได้4ปูนเจ็ดปีมาผู้ข่าไล่ปอกคำกับจุ่มไล่จุ่มภาษาอยู่ต่อหนาคอยไล่ต่อกันฮาบะได้ไล่จุ่มไล่จุ่มภาษาเตี่ยมากนั้นภาษาสงขวาหักเปลี่ยงเหมือนเหินเดียวกันปิ้นจิ้นหนึ่งใจเดียวความกันต่างปิ้นความพัฒนาจงโกอันนี้ก็ปิ้นอยู่ในโจสขัดไหมการภาษาปัญหาการจำเริงพระเตียเท่านั้นก็ปิ้นอยู่ในสขัดไหมการเกิดป้องภาษายานออกการใหม่นั้นมีทักผู้ฟังต่างหลายอันสกันเพียออกนี้เป็นข่าววันได้ทำเพียนความเกิดสีจิ้มพินปองนี้ขอเพียออกทั้งที่หนี
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำสว
0: สสวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปินตันคำเขาเสียงขับเสียงสวบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันม้วนว่อนรีฟังนันเพียวหือดังไล่ฟังก้อยฟังกำคับหย่องโย่ผู้ยิ่งในกำคับคับว่าเมียต้นนกตัวหน่อยหังโสปิกฟังเดเซียนลังเหลิมโสมุ่นกุนหือหนาเมียหน่อยกันไพ่ไหลเป่าว่าง

ไว้ฟังคำคับไหลยวนเวลาในคำคับนี้คับว่าฮักน้องนังเตียเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงบ้าหังนังถ้าได้เรียกกันเปียงหือน้องนังไกลใจใจลี่ฮักนังเดอลินเลอฝา

0: 关门艰难，咱们边阿兴拜坎底。
1: 黑里皮马破口孤闲流，
0: 黑里皮马破口孤闲流。
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาอยู่ละอาขิงตามใครเข้ามาพอกไปเขาดีตามใครตั้งไหนลันที่หลักปีคุยละได้ฝ่ายการเช็ดชาตั้งเสร็จอีกคุยละได้ฝ่ายการเช็ดชาดิบเบ้เนื้อจงยังอยู่คนไม่น้องใครเสร็จไว้หยิ่งจิ้นคุยหีอยู่คนไม่น้องใครอยู่เขาปล่อยจะลืมไว้เมื่อเขาปล่อยหูยี่ไรฝ่ายการตู้ต่างตั้งเสร็จในดีเหมือนปัดปีดวงสามได้สองเงินนอกเต็งตั้งตื้อออกกะเตวิ้งดีจังในในดำเตอมาแหงคงโหเจ้าขัดเจ้าโจ๊ะจ้าเขาได้มีหน้ากันเหตุตื้อสามได้สองเงินเมื่อสวยยิ่งไปสว่าปีฝ่ายการเซาซื้อเข้าเมื่อขิงออกตั้งเติงตั้งหลงเซาเลยป้นเต๋อสามคุกตีสามเองเปียดปักปุ่นตนผู้ต้านใครเข้ามาและล้มสร้างหัวปู่ตัวเล่ขุยกลมปองน่าได้ฝ่ายการค้าไข่ตั้งส่งโกตั้งเติงมีดีกันในตอบผ่านผู้หมายเข้ามาถามเข้าแทนย้ำได้จับถ่อมเข้าสลังบ่เจอไรเมื่อเลินห้าได้เก้าวันคุยน่าได้ฝ่ายการเจ็ดชาตั้งสันอีกคุยน่าได้ฝ่ายการเจ็ดชาดิบเบ้เนื้อจงยังอยู่คนไม่น้องไข่เนื้อคุยลัดจับโดเตอร์กับฝึกเอ็นปองจอมนำคำหลักตาชี้จินพิมจงชูจีตัวได้ฝ่ายการเจ็ดชาล่าการต้านนัดนำคำหลักตาจะมาเมืองหินนานเจ็ดยิ้มล่าการต้านนัดนั้นโดโกบาโกล่าโดเทปปองจอมดวงคับหันคุยน่าได้ฝ่ายการเจ็ดชาตั้งตึงอีกเนื้อจงยังนำเสาปัดปองการเจ็ดชานำเจ็ดปอกป้องใครตรงนี้เห็นผู้สู้คุยเดี๋ยวเหตุถึงในตีตั้งตั้งปองจอมอาโจมาโมทุกมันกาเต้าโถฝ่ายกันดิบเบ้เนื้อจงยังเจ็ดชาชี้เหลวออกมาไหลเต้าโถฝ่ายกันเจ็ดชาตั้งเสร็จในคักปีดีตอนกอบคักปีเมืองยินนานเฮหลอกลองอามาขำมาฉันไว้ชูจีว่างหนิงกาเตอร์เข้าเลือปังคุยอีกด้านขำเบอร์เลนห้าไรเปียดวันฉันไว้หยีจินคุยหยีอยู่คนไม่ห้องใครเตอร์กาฝึกเห็นปองจอมปากหัวเจอเสือเสียงชี้จินพินตัวเล่ฝ่ายมู้สึกคัดแข่งในตัวโกบ้าโกล่าปองจอมดองเย็นตึกเหนือมู้สึกกับน้ำเหม่อในโจล้มปองเหตุลองรัดไข่หน้ากันตั้งกวนหูจวงในขับันหน้ากันตีผ่านฝ่ายการโก้ฟังตรงเย็นทั้งเสินทั้งฝ่ายการตีสร้างเข้าไปดีเหลี่ยงเทียนเหลือเสือเสินไว้ซูจีเสินจินชีตั้งไว้ตีอีซูจีว่างดิ่งทิ้งปองใครเขวอีกด้านขำอยู่เขาปล่อยจะลืมไว้หูยี่ไรฝ่ายการโตต่างตั้งกาตั้งนาทาไฟตั้งแดงเบนเจอร์ไหลตั้งเซนในหรือเหมือนพัดปีจอมหลังฮุบไผเบอร์เดินห้าไรวันเดินถึงห้าวันคนตั้งกาไปดีไปเพอตั้งเซนมีกาไปตั้งเห็นปาก63หมุนสองเองน้ำโกเทคนมิ่นจู่ตั้งหลงโตต่างกลสองปาก33หมุนโกปางแดงเบนตั้งเซนตั้งหลงโตต่างกลปากไปสี่หมุนเก้าเองสามปากโกโตต่างกลโหกเห็นเปียดปาก90ไปเปียดเปียดตนเขาวงในก็จะฟาดันไกลเกินไว้ถ้าถึงฝ่ายการตีสร้างบกไปเตอร์ดินและจีวิงและยินันเซนเพื่อสอยยิงไปโชคปีโจเตียล้างปองกันและจงยังเสาสองกุ๊กตีหิงหมุนเย็นกำจ่อยและจีวิงเสาเข้าหลังตีสร้างฝ่ายการทำไหควงดำบกล้มย่านฉีนันเมื่อสอยยิงไปโชคปีเดินเลิงตัวเลิ่นสามวิงดีจังจำได้ส่งเงินนอกเติงตั้งตื้อโอกาสแลนตั้งหลงบีสองเองสองปากสิบสี่บนเจ็ดเองหกปากไปเย็นน้ำสีปีกายโฮมย้ำแล้วดีปากไทยเปียดสิบสองไปเปียดสี่ฝ่ายการอกจ่าจับตาโซล็อกถึงในในคักปีดีทนมาเจอเสอลูกปีได้มาคงโคเจ้าจ้างขามกาป้าล็อกขาลากันเหตุตั้งอยู่หิมหวามขาลากันเหตุใดหยิบตื้อเพียงเพิ่งเฉินเชิดลำไหลให้ฝ่ายการให้ดิ่มเหมือนตีหมันเต้าโถขาไล่ลากันเหตุตื้อจำได้สองเงินไทยเบลินเดิงตัวเล่นสามตั้งเจ้ายกเหตุลองเลี้ยงขาโกนป้องกันนันสองปากไปปอกปงหมวกอ้องกันม้า34บนเปียดเหงไปหลังข้าบ่ายและเช็ดจ่าเหตุด้ากันนั้น2บนเก้าเหงเจ็ดปาก14โกน้ำสีปีกายโฮมย้ำเลือดปากไป6ไป26อยู่เขาปล่อยจ่าเลื่อมไวเบอร์เขาปล่อยหูยี่ไรเฉียงกะลีลาเลือดที่สินเจ้ายกเหตุดองกาจ้ำตุ๋ยของข้าของกากาเยี่ยมตุ๋ยพิ้งลีทุ่งงามอาเมียวตั้งกาลีเยี่ยมท้องเปี่ยวเจอไรฝ่ายกันเดียเยี่ยมในดีตอนม้าหลงหลังจอมหลังฮบไปอยู่เขาปล่อยจะลืมไว้เบอร์เขาปล่อยหูยี่ไรวิ่งเสียงกะลีลาตั้งหลงฮับไต่ก้นเดียเยี่ยมเข้า13หมุนสามเองห้าปากโกฝ่ายกันเดียเยี่ยมตั้งหลงส่งตื้อส่งเงินกะเปียดกุ๊กตีห้าเองไป37หมุนปลายเย็นเลี่ยงสื่อตั้งหูจื้อชูไปจู่แล้วตึงกะปองบอกไรฮบไปมา

0: 没耍应白耍啊，比快干收拾好没情况来，我就比来认识洋人来发家好。王干家还好古明庙等等，当龙收来好没情况，三国地三名别把稳顿，又好来比马来总是古比。铺买好来乌藤，多藤没耍应白耍啊比行比，那等好米发明专利难喝藤，631文别停囊。南市没耍应白耍是比红染，那里白来是别白冷。无论哈来十文，普丹开口无，勒龙山五步，多勒回公帮，那勒快干家海等种果等等别勒干来，各盘普买好，马谈好难。普丹开别勒，等地等种果等等别勒干，公帮干也莫定。中国中央政治主委员、国务院副总理贺立峰，只有无论哈来十双文，等13文，安排风帮干，各等等汉果，各等快等别勒干。公邦乱加海多跟系，伊朗伊斯兰共和国通讯社无论哈勒是笨蛋系，等伊朗波德快点击波浪母，那等巴基斯坦本来大盘，多勒来查木毛，安边等没得干，多勒乱割手乱得多跟系。有去暗地探无论哈勒是笨，总统等没得干，特朗普别勒，来大盘安边等伊朗发马来，让哈保持海。อันจิมไก่ตั้งไทยไทยเป็นข่าวสตังเปิดเป็นใจทุนตั้งไท
1: ยเปิดเห็นหูรองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจานเปิดเห็นหูตามชี้จินเห็น
0: โดโลกลองแย่นตึกอามิวตึงจงขวามากบีกันท้าไหลเอาหวนถึงน้องที่หลักฝ่ายกันอามิวเลยตั้งกับจำเมื่อไหลชีจินผินจงซูจีอยู่เมื่อสวยงไปเช้าเอ็ดปีเดินเปียดได้เช้าเจ็ดวันโตเช้าเปียดวันอยู่แล้วคุยหลงแล้วจงยังได้ฝ่ายการอาเมียวตั้งถามนั้นจี้ออกโดลูกลองเหียนตึกอาเมียวตึงจงขวามักปีกันท้าเลยมาหวนถึงน้องที่หลักฝ่ายการอาเมียวแล้วต่างกับย้ำเบิดเลยเนื้อตึงเหาตึกอยู่โจขิงย้ำหลักหลงป้องกันอาเมียวตึงจงขวามักปีกันท้านั้นในเป็นดวงที่หมันฝ่ายการอาเมียวแล้วต่างย้ำจังเลยโดเฮ็ดดีฝ่ายการอาเมียวในจับจ้าโซ่ทั้งอู่เบย์ได้ฮุบเหลวทั้งขอบเรียนเปลี่ยนเบิ้งได้ดิมเวินปาตินันจับจ้าโซ่อาเมียวอ่อมล้อมพร้อมกันทั้งปานเบิ้งได้ดิมเวินนันจับจ้าโซ่เหลือตึงกาได้ดิมเวินปาติกับหึงเยาทั้งอาเมียวตึงส่งขวาได้มักปีกันท้าลันโดเอาลองเหตุถึงอาเมียวตึงส่งขวามักปีกันท้าในมาเหตุเป็นลองที่หลักกำนีลองเห็นถึกเบิ้งในฮุบล้มตักสอนทั้งโตโถฝ่ายกันอาเมียวเลยต่างกับย้ำเบิ้งใน
2: นิกปุ่มไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกปุ่มไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: นิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
3: นิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
0: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ที่อยู่ซาอยู่ละอาขิงปอกเลยเขาอาปุ่มไถเขาอันท้องว่าอาร้องขอมในปล่อยให้ตั้งไหนถ่อมมองเหอพี่ร้องเขาตั้งหลายเช็คถอม
4: เมื่อวันตั้งมีเหมากุ้นผ่านกู้เดิงไล่ซื้อไอ้โจล่างอู้มีตายจิมเบอร์มันจังหวานก้อยเล่กะย้อนเข้าเบิ้นจินปั่นหอนย้อนจินเข้าโป้จอดบ้านจอดบึ้งกะยังมีเฮิร์ดมีเย่ท่านมันตกเถอะล้วนตีท่านมันย้อนเข้าจินโป้ถึงมันบึ้งกู้จำปีกะเบิ้งโกจำปีมีสัตว์ที่เห็นเดิงมางโกโตไข่ลำที่ที่ให้ล้ากางเสือสัตว์ที่เห็นในเจ้าห้องมันกะเหตุลูกจ้างเขามันอยู่เห็นสัตว์ที่นั่นยังจับสีมางโกโตไข่ขันก้อยว่ามันมีเห็นมีเย่มีอู่มีเมย์สัมบาจับเขามวยเขากว่าตัวก้อยเลยมาหักเฮียงทามเหตุเจตัวปุ้นกะหลายปียวีวันเดิงมันเข้าเจอยังบีเข้าลำส่งเกินจับตัวจับหิ้งสีเปียกกูวันกูกะเหตุหน้าการหน้าขวางเฮาสัตว์ที่หลงตัวก็ได้ลงเสื้อโคยกยกขาดขาดเปลี่ยนเจมันหันหิ้มหนองบูนันบีทางเขื่อไข้ทางเดิงมันเจอจิบก้ากะส่วนเบกำในกูเข้าเลยทางคือไข่ลั่นดีมาหุ่นหุ่นหลงถึงเบอร์หิ่งว่าเข้าหุ่ง

มื่อมาเศร้าหินกับวันตั้งนางเอ๋ยมารู้พร้อมเก่าคนหนูห้ำก็ว่าลางวันนึกหูเก่ากางตึกเจอพวงเบอร์เอาจบลวงจินตั้งลุงปุ่งเจอเมื่อเด็กด้วยหลังอ่อนเฮ้ยเมื่อกึ่งดีถวบห้ำเก่าละกำในบุกปีตาหลงจังถามมาลางวันคนหนูห้ำตั้งซับที่หลงเมื่อเดียวกูเลยหลังลอยเกินมาเผยกว่าเกายังเอาเกามีเจ้ามีผัวอยู่คนหนูขำมาเฮิร์เมื่อมาเหตุนางเมืองยังเข้าเหตุปีมาไม่เจอใครด้วยเมื่อสั่งก้อยตีเก่าเหมาก้นผ่านหนุ่มนางเข้าเจอว่าพวงกลมเออครับคนหูขำก้อยโกมันเอาโผก็กะฟันไถ่ย่ะนางหวั่นว่าเจ้าหูขำไหมเขาจังมีปีสาวไว้หกกู้หันเขากะห้องมาเมื่อเจ้าตัวเด็กเอากู้หนึ่งเดียวเขาพูดมีเจ้ามีผัวเปียกว่ามันเป็นกุนผ่านก็ค่อยดีได้กามเขาจวนมาข่าวสัตว์ที่ในยินเนี่ยมั่งว่าเขาก็รู้เอากู้หนึ่งเนี่ยคนหนูคำว่าเฮินสู้อยู่เถอะเขาเจ้าที่ให้เสร็จเขากะห้องมาผ่ายๆนั่งว่ายังตับห้องเกาข้าที่กะห้องมาข้าใครคนหนูคำว่าพองเมื่อเพชรเกาผัวเมื่อขังไว้เมื่อพกมาเมื่อห้องไอถึงมาหลัวเอาผัวเมื่อฟันตายดังว่าไล่ข้าไล่ข้ายังเฉียวเผียวมือพกกำเลือนเดิงเจ้าเผียวมาข้าออกดังออกกะแห่กำเดิงเอาเสียงมันยูยูเป่าๆปีสาวเขาหกนั่งนั่นไว้กำหวัดเดิมปีสาวเขาหกร่างนั่นเจ้ามาจุกตีปางหน้าไว้ปีสาวเขาถามว่าเอร้องกวยเมื่อห้องตุ้มมาตีไทยมีรวงตั้งตีสังร่างกวยว่าคุณหูคำตีเหตุมือข้างคือตุ้ยาจีเขาตั้งไหนเถียมเข้าเจ้าเปลี่ยนอย่างอีกเดิมตั้งหกจีโฮมกันว่ายังเป็นสังกำในเขาปีร่วงจิตก็โฮมกันเข้าแล้วหูกาวคนหูคำทั้งสัตว์ที่หลงหันนางเจอได้ห่างดีห่างสู้ปินเจอกูก็ตีว่าเอากู้เลยกว่าซ้ำฉีหลายกู้เดิมคนหูคำว่าเฮ้ยเจอเขาปีร่วงอินก้าเฮียงเผอก้าได้ดีเจ้าเอามันเนาะเขาปีร่วงเจ้าโฮมกันก้าเสียงเนาะเขาปีร่วงเผยก็ยังอุ่นฉีเผยตัวก้าได้เหมือนกันกูก็ตีเด็กเอากูเลยกว่าจังๆเด็กสัตว์ที่ทำคนหูคำเมื่อเจ้าตีเอากูเลยค่ะคนหูคำว่าเขาตีเอาตั้งจิตกูเหตุเธอสัตว์ที่หลงกูจำปีละท่านเข้าจ้าหลงหนังตีว่าเจ้าอย่าได้ล้างกว่าคนหูคำซ้ำปุ๊ดีเอาตั้งเมียนทีว่าเจออย่างไรไอ้โจล่าก็คนหูคำซ้ำปุ๊ดีเอากาฟันไตมันทันไม่เจอหลงนางหูเจองาไตกำในคนหูคำอันในมือพวกมาเอาไอ้โจล่ากาฟันไตจังเอาเขาปีร่วงเหตุเบี้ยกวยว่าถึงกลางขึ้นมาเขาปีร่วงจิตนางจอไอ้โจล่าหวังมาซ้ำเอาขนหูคำวุดเข้าแล้วถ่อมกับล้างลอยเงินตั้งไหนเอกได้ไอ้กุ้นผันเจ้าไปกับเบื้องเขาถึงฝ้าเลี้ยงบุงเลี้ยงมาหยาขนอามาตหลงเจ้าข้างให้เสร็จได้หูเอาไอ้กุ้นผันมังไตกวยว่าเขามังหลงมังนางแห่กำหนึ่งว่ากาช้ำไปดูอาลูอันได้เป็นเจ้าบุญเจอคุณหูคำเฮาซาเขามั่งเรียนมาตุ้ยเล่าหูล้างจิตล้างก็ยังอยู่ชีกุไอ้กุนผันก็ยังหันเนาะตั้งที่ไอ้กุนผันตั้งดังด่วนเกินปูมบินกะถึงตีเดิงว่องห่างดีสีสาแล้วเนาะเหตุเฮินเสียงเฮินคำหลวงอยู่ไปอ่ะอันว่าดวงจินตั้งดวงยังทับหีสังนั่นตัวได้ปวงเป็นเนาะไอ้โจน่ะยังซ่อมในสูตรบอกสูตรหมาเขียนขิวท่า

0: กุฏิอายบอกว่าท่านหอมหอมหุยหุยหุยอายสู่หน้ายังสู่หิมดอกนั้นส้วมในหน้าของเดิมยามเข้ามามาท่านหุ้งใส่หุ้งหลงอายมันหอมหอมหุยหุยเบื่อวันสองขาปู่ยาเกลี่ยโกรได้ดีดีดีในหาโจเริงสองขาปู่ยาตั้งเลี้ยงแน่ลูกสาวกู้เดิมเกลี่ยดีฮักดีโยดีดีลูกก็ไม่เด็กเมื่อวันไอ้โสระเกียนกูได้ปิวอย่าสาเจอติดติด
1: กองปอบอกในปล่อยแม่เฮาสู้ต้องเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นเลยเหมือนสง

0: Lushanai mam shulajapan dun gdim sum rim sum wamzat du ashiga. Shiga ti dangunai pang si jimpinam sun gati mkum mui ni bai bang dana, ya lu di ashiga jom da pangwaga. Shadam nga broch kuyata, mungdo yuguwangazan mubung li zpong ti, gendro yuguwangazan gram shirai tushima zpong, kuimin ta poglosei. Zpong ta zun jingdanai. Dungkumumdu si jimpin yuguwangazan mu ti siangai akyak mzunga. Yuna mungdo ta san guan mu glo ash loena akyak mzun mi jisat sung jung kanshin shtum na. Mungdan yuguwangazan mubung li zpong ti. Nengdo kun, genjo namba sengit lang yuguan gizan sochka pran zpong na pishon lam kumzub gloshtum. Dingman suya ayun si yujisa shiron, genjo yuguan gizan gram shirai muli dingyang gloshtub katwa. Mungdo ding na yuguan gizan mubung li dang madang zo ay ku tushmon na yuna mungdo zinkarot krang nengmang shila don lu namdu ngang gang ngay ngun ama kam katwa na nga ay. Mungdo rapto mumdu wanglin zpong ta shang lom na gash ga wu ay. Ndai le brenta, mungdan zinkarot gumlai rapto go, yuna mungdo king lakong ay kun gru nying, miu kan gagda na byun lai lam gom dien na mu yin ngam ming jipan shi yu dan, genjo arang dat gumpro yuen gdi kun lakong ri lengay dan na, miu kun jiku na ka tuk lam, ka shlien lam, ran kin sa pyun gom dien na lam tha lang khat ban na rai nga ai king la kong ai kun kru ning sta lang ai go na sta m sum yang tha ni jang miu mai gan thie sian ngai tam shang chai lang gam pro to la ri la kong wan la kong sem mi mun mi li king singit e kru za du na min ying pung ai dien na tha tham na za na ma za shil kong ko thong ma za shim li lo jan mai gan thie sian ngai sun ma gam tang ja ai ku ra jat lu nga ai Tengin go na rewa yang hong he mdu mong do sheng gan de mu shang tie nda m gao ta mu shang glo ai mu lam ta ngun dan na tong tra miu miu do lang na mu shang shi a shi lo shi gren jat rai na mu shang gong pro tam jat mu ai grak rai tu shi ma dan ga ai shi da lang ai go na shi tam sum yang ta mong do ding ta ma sha le kwan mu le kong za zhan lang glo mu shang shi a dam mai shi shi an Sem sum mun mli e mza za zhan shbran na mu shang gdi lai ga mun lkong qing chku singi za shim li tu don na min ying bong lai dian na ta ta ma za na gru to kun gru ro zha lu nga ai mung dan lu sha nai mam tie rong rai mu jing mu guan dan nan shbra shi sha go na mu lu ai qing lkong e kun nga ying mu da lu sha nai mam shu jin nai mu sta m li zhe tong duo shi mu lu na ri Mungdan na amyu abo rye ay luksha nae maam shula japan dun gdi msum rim sum wai mza jan na nday zomra nying na ta grau lo ay japan go anga ay. Shiga msha skon la ay go na jilu ay, ting lakong ay kun mga nying jitum do wa du yang. Ante mungdan panchlan na ayu kam akang lu ay zang mu wan gru sem sum mun mi ting mza du na minying bong ay dien na ta. ทำให้จานาชลงไงก็ทอกลงไงโลจัดลุงไงแต่ชาณาเดียนสตามงาอันทวายสิยาธาอเมริกามงดันกุมซามงามเธอลังพูดจนไหนอีลังชลัยดันไหนทางกาโกไม่ขับไล่กันนั่นเรื่องไงชกามดันไงครบชวมชานีได้ลังนาชกาโกโนจิโกนาทิชนาดันไหนเรื่องมาดนนาสิจิมพินามจนการในไปบังดันนาจอมดัลละกา
1: นี่จะสั่นนั่งชินลาไทยเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลงไงจวนมีครมกุนน้อยมุจมลำละมอดนันทะเราจอมสกุลดนี้นี่สิจิมพินากาโดมีชินลาตุงคุงมุมตุสิจิมพินคิงละคองเอคุลงไงเนียงสิตามจันทร์ไทยคุณสุนิยาเทียคุณมจันยาท่ากันจวนอามิวมุบงลีจะพงท่ากาศกาเอชลัยมาดุนสปรอไอ ประเดิดนันอมิวชาโมบงลีกลัวชจัดจัดนารยังจงหวะอมิวชาครั้งพลงเงินชาเรียมมิจสันช่างงังสกังไล่ลำเพะปาดีอาอมิวชาโมบงลีลำมดงสิได้ต้นรายจงหวะอมิวชาเนี่ยครั้งพลงเงินชาเรียงไหวมิจสันงังงังสกัดวานารยังอมิวชาสกูมงจึงชาเนี่ยมิดลูลำเรียนชาอารงลูสมัดยังเรียนชาซีครงเรียนชา กรรมการเรื่องชาเรียกครั้งพลมีจะสั่นงางงางชนนาคูรังคังครัดว่าจงหวะมิวชาครั้งพลงเงินชาเรียมีจะสั่นช่างงางสกังไล่ลำกัว

ยะมตุนนาไปหน้าดูแอมควันแดก็มันเอาป่วยนามันนำเต่ามควันเจนางแพะกระบูกระราขับคลุ้มเต่าลากะไองูแอมควันเจจอมมันตัดอยู่กะ

มตุนนาจอมทับลิลีงวยเปียวซิมซาไอจันชิบูกาทาสาธุใจริดงูไอมควันไปจอมตัดลากะ

0: ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดําให้ปินอาขิงปล่อยคําไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดําให้ปินอาขิงปล่อยคําไต
0: ใครได้ผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครได้ผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ที่หัวซาอยู่ละอาขิงด้านใครเข้ามาพอกใครเขาตีด้านใครตั้งไหนนั้นที่ดักบีกวนเนื้อม่านสนเนื้อเสียนถอยพักลงยักผันกะเลือเสนเอาไหลจำได้สองเงินนำเติมมาเฮียงเมืองยินนันเอาอาบูมาสั่งสอนกุนโอการปลูกเมื่อเขาปล่อยจ่าหูยี่ไรว่างเข้าต้องออกเติงเนื้อปางเหลียงเมียนคนมีชีช้างในตั้งหลงมีกวนเข้าออกเติงนำเติมมาชูส่งเจ้าติดตั้งในสินฟู่ดิเสิร์ชีสับเปียดถังไฮร้าคักสงห้ามบุญผู้เนื้อดินเชียงชีจำในปีนองปีนผู้ฝ่ายกันที่ได้วีจากกันดีเยี่ยมเนื้อสื่อเมาในดีตอนเฮอเมียนต่างกุ่นโหเทียนเจ้าชิบเข่าในอ่องเมียงปล่อยมินขึ้นฟ้ากะจงทงเติ้งมีดีการเถลังผู้ตีมาเติ้งสงกู้ดีถามจำในจับถ่อมเข่าสลังบ่เจอไรเมื่อเลินห้าไรชิบเอ็ดวันกูจะทงจีจู่ยี่นั่นเดี๋ยวจะทงตุยโปมอกไหลหุบใหม่มาใหม่ไปปีไรเนื้อเตัวเลื่อนสำกูเนื้อมั่นสนเนื้อเสียนถอยพักร้องรักผันกะเนื้อยี่นั่นเสินไรโปเปียงกันมาหิงก้นดีกูจำได้สองเงินเสียงเจ็ดปากสี่สิบสามเยนน้ำชีปีไก่เนื้อที่ปากไตหกไปสี่ร้องดับเตอมาไรชงชีกูเนื้อมั่นสนตั้งเสินโปเปียงกันมาจำได้สองเงินในเนื้อที่ปากไตตองไปสองเขาวงในล้มฟ้าจันไก่เกิดไว้เดินกะเท่าถึงส่งเงินเนื้อทรงยังกำจอยฝ่ายกันยิ้มกูคนเท่าลูกอ่อนแล้วยิ่งน่าสนในสี่กุ๊กตีเปียดเห็นสี่ปากหกสิบบุญเย็นมากำจอยฝ่ายกันตีสร้างยิ้มกูคนเท่าลูกอ่อนเนื้อสนเอาเลยสิบเจ็ดหลังเท่าถึงส่งเงินนำสีมือสวยยิ่งไปชาวห้าปีแล้วรีปากเลยปากสี่สิบสี่ไปเจ็ดเจ็ดเขาหลายปีมาเลยยิ่งน่าสนปองจอมดีเข้าเพียงหัวหุบรองข้ามป้นหนังเดิงร่องมักบ้านสามเปิงตีผ่านร่องคักบีพัดเปิดไหลขวดทุบร่องเหตตั้งปองคึกคำหรือเรียนดินเบิ้งยี่นั่นไหลแยกใดเป็นพับไหลสั่งสอนของโลกการปลูกนั้นตีตั้งได้เถาสองสั่งสอนพร้อมผิงนั้นอาหมูคึกกาลำไหลในต้านใครถึงตั้งเถิงกะไปออกเส้นตั้งเมื่อสั่งสอนของโลกการปลูกมิตรแบกดันมาปีไหนเมื่อเลือนห้าไรวันเดิงถึงห้าวันต้องเข้าต้องออกถึงเนื้อปางแดงเบียนขนพินชีช้างตั้งหลงมีก้นเข้าตั้งออกถึงห้ามุ่นป้าเห็งโกน้ำสีปีกไก่โฮมช้ำนักรีปักไทยห้าใบเรื่องเปียดมีเหลียงเบนเข้าออกถึงสี่ปากสามสิบน้ำน้ำสีปีกไก่โฮมช้ำนักรีปักไทยสี่ใบเรื่องสองก้นเข้าตั้งออกถึงเหลียงเบนเข้าตั้งออกถึงในดิมวุ้นนำเติมหาลูกเบอร์สวยงไปเช้าสองปีม้าเลยยงเส้นเสียนเนื้อชูส่งเจ้าพบล้มดีเครื่องขวางตั้งเสียนในตีตั้งในสินฟูทีชายใหญ่คงเงินเสือชี้เจ็ดหลังเอาเจอสั่งความอ่องหลอนอ่องจินเข้าอ่องอับดำเจอไหลทั้งอ่องเหนียนตัวเดียนทิ้งนั้นเฮ่ยก้นกันเพราะได้เจอปิ่วเธอเสอทั้งหลงเดี๋ยมขาได้ก้นกันเก้าหิงห้าปากเก้าสิบโคกรอบอ่องกันผ่านสั่งเฮ่ยถึงก้นกันห้าสิบเอ็ดบุญโคชูส่งเจอทั้งเจอโจจ้าเต้าผีคักกังจินเหยียนและยงเจินในทั้งหลงตีตั้งในสินฟูรีเสือชีชอบเปียดหลังก้าเอาเจอกับเสิร์ฟอ่องกันผ่านสั่งเฮ่ยอาเมียเต๋อจับได้สองเงินสั่งสอนดมล้าออกขนกัดกาและออกการผ่านสั่งทั้งก้นหนากัดเขียนนันมาเฮ่ยกนเนอร์มั่นสนโปเปิ้งกันมาเนอร์ดีปีมีหน้าการเหตุผลเต๋อปักบุญโกเขาสอนวันในไฮละคักสงห้าหมุนบูอันเป็นเบอร์สวยยิ่งไปสว่าปีในเมฆไกดีเนอร์นิ่งเจียงชีตีวิ่งดิ้นช่างในในเซอร์มักเขาฝันผักเยี่ยวชายจังที่ปัดเยาจากเผอล้าซัมโปโฮเข้าเลอะล้ากับเผอล้ากอบตามมาตีกาปกซ่อมย่าบบในซ้ำกาห่างแอนตีเมื่อสวยยิ่งไปสว่าปีลินเชียงชีป่าป่าเข้าถึงสองเงินกาปองกันบีไก่ให้ล้าคักสงตั้งกลางห้าหมุนบุหันกอบเต๋อเสาเล่เข้าลำตั้งก้นนาเต๋อจำได้สองเงินในกาปองกันจอมหลังไล่หูลินเชียงชีตากันอยู่ปีไรขึ้นกาตีตั้งให้ล้าคักสงนั้นห้าหมุนบุอยู่เขาปล่อยจะลืมไหวปล่อยหูยี่ไรสื่อเมาชีเหตุใดฝ่ายการดิกได้วีจ่าเฝอดิ่งตั้งดิ่งกาผีไรเอาฝ่ายการดิกได้วีจ่าทั้งการดิ่มในมาเห็นเงาอ่อนทั้งห่างแหนเต้าโถออกฝ่ายการดิกได้วีจ่าการดิ่มสองบักไปเปิง ปังปอยมีที่เปียกแดนก็บักไปปอกตั้งหลงฮับไต่ก้นดียิมปากไปสองบนเสียงก็บักโคฝ่ายกันดียิมตั้งหลงส่งถือสองเงินเปียกกุ๊กตีเก้าหิงเปียกปากุ่นเห็นฝ่ายการดิกไรวีสากันดียิมคนดมก้นไหลตั้งไหนวันกันจ่ายซื้อเครื่องขวางเมื่อสวยไปเช้าหกปีเดือนห้าเลยสิบเอ็ดวันเฮอเมียนตั้งก่นโคเทียนโจหลามชิบเข่าถึงที่ช่างเชนชิดเข่าเย่าสิบเอ็ดยินใจโคเจียนอยู่เว้นช้างข้างเทียนฟ้าเสือช้างและเติงเหาอองเมียงปล่อยมินขึ้นฟ้ากะเบอร์เดือนห้าเลยสิบสองวันปีนวันปล่อยขู่สื่อจีตั้งปนที่ปากเลยโกจ้าวีเซนเจียนคังเวอยู่เขาสองวันปนในป้องบอกมาตัวถึงเบอร์สวยไปเช้าอาพี่หางปีตั้งเติงม้าใหม่ตวงขู่สื่อลันคิดถึงหกปากไปหกบนสองเองโกตั้งเบอร์สวยไปเช้าปีแจกันมานำเติมมาปากสามสิบห้าหมื่นโกยันในนำเติมมาแล้วรีปากในเสาเก้ายันในผู้ต้านใครแล้วล้มไหวเจ้าปู่เมื่อเดือนห้าเลยสิบเอ็ดวันปงบอกว่าจอมหลังโกจะจู้ชี้ชี้จินพินพิษครับไม่ดี

0: 前贺总国总统汤拉德特朗普第有没人他类似谈完等下把完马等总国里谈。会龙世界卫生大会南极七九八第有没人他类似别完地开快乐台湾都曾染掌来让把手做皮塔卡参加会谈不但开了龙外交部国家坤不能他类似别完表里台面紧张靠台湾当然后来也得台湾没难没加参加世界卫生大会谈国内红国投标国美等总国人流来红国来马丁来回龙来龙感怕等回龙世卫大会来快等中国不碰着用地台湾加参加世卫大会比来难伊朗伊斯兰议会议长卡里巴夫有经验地探不能他来12文港痕有了社交媒体发来马丹话等美利干努力碰着阿康国门伊朗古朗安边的来站务14分安边的等伊朗体育班来他信安边国门当他们的总理了门台来有没人他来11文港头来不要团吗六德团空兵中央公益安有做巴拉黄的门国来做不要团吗安金该单海来并好杀狼跑并在吞单海
1: 不见互乱好走吗阿喵不分但很流如好当吗không tự trạng ฝึกเห็นผู้ตามชีจินเพน
0: สร้างความฝ่ายการศาสนาและถึงเขาหลู่ไปจอมและถึงโชว์สาวันป้าศาสนาทั้งปานเมืองสื่อหวยจู้ยี่ทุ่มทุกกันชีจินเพนจงสู้จีอยู่เมื่อสวยงไปเช้าเอ็ดปีนั้นเปียดได้เช้าสามวันโตเช้าสี่วันย้ำอยู่เช่นเตอและคือเปิดจะยิ้มหน้ากันนั้นด้านคำชี้ออกโดสร้างความเถาเปียงและต่างโตได้ฝ่ายการศาสนานั้นสร้างความฝ่ายการศาสนาและถึงเขาหลู่ไปจอมและถึงโจ้าอ่อนป้าศาสนาทั้งปานเมืองสื่อหวยจู้ยี่ทุ่มทุกกันสร้างขันเทาเปียงหิงก้อยตั้งปานหิงก้อยทิ้งก่อนโรคโกบาโกลาปองจอมเปียงเบิงเฉินเฉลยตังโตได้ฝ่ายกันยมฉินกำทำหิงก้อยเผื่อมันนั้นซ้อนผีพิงถงดีงามฮักหอมตึงกะฮักหอมศาสนานั้นเฮ่อฝ่ายการศาสนาโปเลยหลีเขียมจอมเปียงเบิงโอปาติจอมพิงเปียงมาทิ้งก่อนฝ่ายการศาสนาเลยเรียกสู่ฝ่ายการศาสนาเช่นในทุ่มทุกเนื้อปานเมืองจ้อยเถียมเนื้อปานเมืองถามาปนพ้นหรือปันเมือง
2: นิกปุ่มหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกปุ่มหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: นิกเคิร์กหลายกาไปลาเดิมหาย
3: นิกเคิร์กหลายกาไปลาเดิมหาย
4: พี่น้องเขาตั้งหลายสุดยอดซะจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งหลายถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เขาเลือกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเขาตื่นแล้วกวางผู้ใดดัดเป๊ะเจ้าคลองหนึ่งเบอร์เจ้าเจ้าเดินขนเดินตั้งดังฟันเป็นปู่จ้าผู้เมกันจำสองขาตีดงมาต่วงแดงให้ดังดินคงกลนั่นสองขาปวงกันว่าหาตีหือปั่นกันกับไปกลางพันเอกกลางขึ้นต่วงเฮาปุ้นตีปากคงโกนได้หันแดงกูจ้ำไหนขนเดินต้านตัวบีมันตั้งพันว่าเมื่อกะไปกลางพันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาโกนหรือดินเบิงได้หันเดินวันกูจ้ำเฮาเขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อรับเศร้าหมอยนางวันว่าเกาสังเข้ากะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอ้ปุ่นเตี้ยเบิ้ลกลางวันกะเลียเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้ลสังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเบิ้ลกะกำเดิงเบิ้ลป้าจับตัวพ้องว่าก้นเหลือดินเบิ้งเห็นโหยิ้มตุ้ยเบิ้ลมาเดินเมื่อเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกั้งตุ้ยเมืองบ้าเหตุใจฝ่ายหานางพันกู้เอือขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำให้มันดำดำได้หลายให้มันป้ายหากลับไปกลางวันให้มันกะต่วงเลี้ยงให้ก้นเมืองโค้งกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวาง คุ้นเดิน

ซ้ำกะไปกลางคำกลางคืนเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทวงเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ่องบ่าเพิ่งเห็นกลางฝั่งเยี่ยมดังปันดังปันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงมาเมียบร้านร้านสองพันผ่านเดิงเฮาตาโกนเฮาโป้ขึ้นบุยจึดๆโหปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกมาเผอก็สังการเยี่ยมดังบันนะ

带三合团阿本南包当南红变详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。เมื่อวันตั้งตั้งเด่นน้ำเบาตั้งดำคงเหตุแต่ก็ดีกันตั้งหึงตั้งเจ้าตัวปูปุ่นมาหลายทู่หลายตายอ่ะมีหลองตั้งบิ้วเลยก็ต้านบอกใครเลยกันเหตุสังจินสังก็ต่อได้หูมีปวกหนึ่งปูอู้เบโลน้ำเบาเป็นอันฮับได้จ้างหลวงไปไฟบนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่แห้งมันร้าจู่ลุ่มซ้ำเป่าปลาเพ้อๆจ้างหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเด้อดำเป่ามาขำหัดไซตายกะปู่อุ้มบีโดดำเป่าจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไว้ใหญ่ปู่อู้เขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอปู่อุ้มบีอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกะส่งเห่ดำคงป้าเดิงอ่ะปู่อู้เบอู้ดำคงโตจมจมเซ่อเซ่อฮับตอนจมเอาตุ่มจินหวานหลงหวานหนังจื้อปีรองดำเบาก็สั่งไหลจังปวกม้าใครกันเปี่ยวมุนซื้อสันเตี้ยกำนันซ้ำได้คือ58 ฟันปู่อู้เบอู้ดำคงซ้ำได้เบี้ยโตเดิงเขาดำคงก็ต่อได้ลืมปีร้องเต้กู้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอ่ะก้อยมีขนมันเอาไว้ดีหิมดำคงนั่นถึงมา5-7 วันปูอู้เบอู้เขาลำเบาซ้ำกะเลเต้กู้ดำคงเต้กู้ดำคงก็ต่อตุ้งฮักกันหยาเต้กู้ดำเบากะหันโซ่ขนเบี้ยนั่นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยจังฟักถามแต่ก็ดีมันดำคงหลังในเป็นตีสังกำนันโปอู้เบอู้ดำคงจังว่าเอ้กูเอ้อ่ำจังเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะอ่ำสามสาวกูเอ้วันตั้ง2-3 วันนั้นเขาก็ไล่เบี้ยนตัวอ่อนหนึ่งมันไปหมาลินป้าตุกดำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนหนึ่งตัวโบตุ้มจินกะเมียนเมียนอ่ะอ่ำได้กะส่งปูอู้เบอู้เขาเขาหลังในเจ้าเป็นขนมันเนาะปูอู้เบอู้ดำเบาจังบ่าจองบ่าเขาเห็ดปีเห็ดต้องกันป้าตั้งหึงซ้ำเผียวถึงร้ำจากในแต่กูเขาไล่เมียนโตเดิงซ้ำเอากะส่งเขาดำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร่วงดีสีเขาเอาปะแต่กูดำเบาซ้ำบ่าเดียวนกในกะสู้ไปม้าห้างขาเห็ดแต่กูกันอะเป็นสังเขามาตุ้ยเจอขนมันโป้เจ้าเปลี่ยนใจสู่ซ้ำเหตุจะว่ามันก้อยตัวอ่อนดังไหนอันว่าเขาได้จ้างนั้นขนมันก้อยมีหลีโคอุ้มกวนเขาจังเอามาส่งหลังจากในสู่เหตุจะว่ากู้เขาเปลี่ยวอ่ะก็ลองตั้งหูได้ดำเบาตั้งดำคงลูกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อุ้มเป็นปีเป็นร่องกันอ่ะป้าเตอร์ซ้ำหับถ่อมคำไต่เหม่ออันห้องว่าปล่อยสอนนำ

0: 广播播的背面哦，苏东海比人好等来自第三下。
1: 云南先是怪是那种是八大，中破个天先是怪那个爱。
2: 云南先是怪是那种是八大，中破个天先是怪那个爱。
3: 南征越南，安天盟友们谈那个爱。在浪啊时间是贵点的，浪啊路啊时间不够。
4: 是干的爱可不是我们山里你让那是个这么东西个。安铁蒙多没咱如要来给来高外跟王那开幕下上跟破阿拉湾当着路爱是个。并向谬跟王他当不当做爱靠那木门门啊没点断那阿就恩西是但单路才是个。阿们瑞干蒙丹跟三门干特朗普没往蒙丹的三观木格罗那是个。是个提单我那旁习近平那么尊家贴不宽问一百帮单那亚路的是个这么的旁话个。是大门安推是了爱亚他蒙丹只盼他木管单与那蒙多接触东空单是不然是十二个那木路爱。但因是大了爱个那是大门怎么样他与那蒙多不赞如约来格来高塞跟王那开木个通那阿耶没啥买在浪爱上跟 product 就怕愿清木里是你咋没理什么什么度那没人不爱点那他他们在那 group 个通木里落战落战杀了完过蒙多顶那开木个通阿耶没啥你买在浪爱上跟 product 那他他们在那个满个通的空落战啊爱在布兰塔蒙丹曾卡软跟来让多过与那蒙多跟该等拉他们葬阿里阿玛包了关圣王塔让那跟破院个地门里日门赞万门里先顾派丹那安铁蒙多跟该等拉他们葬阿里阿玛包了关穆兰十四年塔目的是多克瓦派修丹那跟破这盘将了靠爱昆明阿宁那塔他们在那了在门里十门里个托克斯尼十四年落战阿爱但是他们不如爱亚过那不如爱亚他昆明不帮你的帮我看蒙着不如上不杀蒙蒙啊清理浪度那蒙应不爱点那他他们在那么啊个托什么在落战蒙着不如上爱不帮你托萨姆没理在什么时浪个落那蒙应不爱点那他他们在那么里个托失了空落战我看不如上不难不帮你托萨姆跟那个落战路啊爱在日本他林仓庙林向庙跟王请了空爱昆明阿宁当不当做爱哭格拉姆什爱爱靠那木木门阿过开麦舒拉路塞请了空爱昆明阿宁林向庙跟王拉三跟 proprain 那当不当做爱靠那木木门阿格拉姆什爱路沙奈妈昂格奈哭罗战开木木沙尼跟 pro 当战是苏瓦路那么度昂刚爱不跌断路塞是管拉爱过那绝路爱แต่ยิงลินชางมิวกันวางท่าตังมดังโจไอเข้าหน้ามู่มุนมงาไปมาเดียนนาคูโยชดาต้นงาไอชดามงานถอยสิลคงยากโกมุ่งมกินจีจีลามคันจังลคูล้อมไม่มชาอาเป็นถอยนันเรมุ่งดันจีมวนคำจารับโตในลบรันท่าสปราดันไอจังลคงไอคนมงานยิงสิยิงจะทุ่มโตว่าดูยังมุ่งดันติงท่าจีจีลามคันจังลคูล้อมไม่มิงจะพันอามัดลู่ไล่มชาวันกรูมึงกรูเอคิงละคองดูนาคิงละคองไอคุณยิงทะมิชาวันมิเสียมสมมุนมงาโลจันโลจันจะพันก่อทำจานาคุณจะคู่ดูงาไอมีว่ามงดันไม่กันมิกินมิใครดามกาจนมิชาจะดามงานถอยสิ่งไอยาทะเขาจุนไอมงดันติงยังอุมสีจินพินโซชกันนาอเมริกามงดันกุมสันมะกำทางนาเดอร์เทลังพูสตามงานถอยสิ่งสมยากรนาถอยสิ่งงานยาลบรันมีว่ามงดันก็มุ่งมาสารลำเทียงนาสังกวนมูกลัวนาเรื่องง่ายไทยมงทรงเดียนาครึ่งมังท่าสินถอยสิ่งง่ายยาท่าทงก็นาปรูนาอคังลู่ลาใส่มันกู้ดึงดงมากาคงบินกันโจทงก็นาปรูมาลู่ใส่สกามดันง่ายครอบชวามชันนี้ได้หลังนาสกาโกโนจิโกนาที่สนาดันเนรุมันต้นนาสีจิมพินาอุจุนการนี้ไปปังดันนาจอมดัลกาม
5: ีจสันนันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมีครุมกุนน้อยมุจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีชิจินพินากาโดมีชินลา
6: 동콩몸도 시진핀 킹르콩아 심리닝 스타츠쿤 퇴컴자 야싱이나 근조 아미오모봉리 스펑타 가시카 아이슐라이 부돈시브로다다이 아미오샤 모봉리 글로그자나 람타 로 아미오샤 간부니고 아차가이 마크라이티에 근대랑아 아이 봉리 로므로고 산테사글로양 로 아미오샤 쇼암샤니 그로 캄라로이 아이 나 아이 아차가이 텐타 산테사양 아큐그로모루 아이 야고 로 아미오샤 간부트판고 로와사이 레짐 크랑폰 통아 아이 몸살람데나 간부고 로 락산파치체 아이 간부고 샤오라이 가챙근라 자수간람테 숙춘두다이 근라칸 무탐나 잠군루 아이 간부션나 아잠당 응쿰줍라이 무샤랑라짱 대슐레 감담렘사니 그랭아 아이 근닝디나랭아양 런라이그자 아이테 파지공아이 무샤르다 아이 무사고 칸나 시판실랏 타랑아이 무니 아자와 글로크트와라 아이 몸사 파지빈 리꾸이 캄군레 탑그자 아이 노 아미우샤 간부니 페고 꾸이꾸이 랑라 아이 아차카이 와이 온루쿰칸 프레던나 산테페 두무동 따이싱운 릭바군싱운 아이타라인나 산테페 몽탄가앙샤데 긴조테 몽탄루담데몽 리차군싱운라 아이 몽탄시라가앙칸나 노 아미우샤닝아시누가 아이 시랑거칸몽 아미우샤 시라미앙칸나 아미우샤 간부니페 마이페다다이 무가미데고 관캉람타그룸 무가미데고 심만시장라루가아이 근조테 몽단룸답칸고 로 아미우샤간부니페 라타랑라아이 군폰아이쿠 요음싱던나 릉아이테 릉아이 퐁테퐁 크랑만탑툭아이 칸퐁무샤슬라던나 무샤라앙아이슬레셰바이담킨레람고 메글로사이 나준아이
7: 유난 센스보이 숨라 크루스프라다 증포가쿠 무컴웨이 스보이 나가아이
2: 인난 인센스보이 숨라 크루스프라다 증포가쿠 무컴웨이 스보이 나가아이
8: 쇼난에 드라마 즈콩투 헌나이 그나무쿠 무아이 무컨 송좀다 유가

แต่นี่นาอันเทียบูกาห้องครึ่งสุดมันออกปวยกบ่าถาดูซาไอกะนอกะนานีผู้ช่องผู้บ้านนี่มากินจงคู่ย่องเพื่อบูกราขับต่อลากไอมาตุ้นนาจิดานชันสุขเขอคอนในบูกราขับต่อลากไองูไอมุคอนไป

ยามตุ้นนาไปบังตันนาก่อสรามาจะคงถูกค้อนในมัมทูเรลูงูไออยู่งูอินเซนเจอจอมแต่อยู่กะ

มนาวนาวกะตูซาว่าไอจำพอวนปองผู้นาวนี้มันกินจังคู่นี้ย่องออร่ายุงวินเซนเทกามนอนมนาวกะมาตุนนาสรามะ

十月一直挂你能说的六家没来过。十天你直挂你能说的六年没来过。过快挖快你没

木管别令阿百米，明年六月阿百米，李叔妈在的你十路，李叔妈在的你二路，阿木年农历三月别忙哪能个嘞？

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正破价铁五千出柜，
2: 当代时装版纳，
3: 李苏鲁社夫，
4: 广播行代更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 奉陪爱心爬山云南，为了平安莫敢带陪心，放好感动内脑发电，为了高山美。
6: 奉陪爱心爬山云南，为了平安莫敢带陪心，放好感动内脑发电，为了高山美。
7: ผู้ฟังทั้งหลายเฮาในเขาสั้นใหม่ปอกนี้ดิเพียงนี้มีตาสดใสไผมึงไปบั่นตุงเสียนปุ่นจากกันทุกพันในเส้นเฮานี่อีกเทียมเฮ็ดไว้ยินนั้นเส้นเอากากฟังงานมาเขาเฮ็ดกันสังซ้อนยกซุ้งนําเข็มนําดีกันกาจําสังซ้อนการปูอยู่ในเวลาวันปล่อยวุยนั้นที่ซบตั้งเขาออกต่างประเทศของจุนบินมึงเสียนี่มีเขียวเกี่ยวเขาออกไปมาอีกเทียมโดยตามเหมือนเบิ้นช่วงเจ้าหนี้สั่งเตียงเสือชีสินฟูลินันออกมาเศร้าเปียดดีลินเสียงชีมีให้หน้าผ่ามันซุ้งหนาตึกนำลินหาเหมือนมู่เฮ็ดออกจ้องใจตาลีว่าหันความมันดิกโตการเดียนเราพอต้องตีเมืองลานี่ย้านออกกำลังไหมจ้องการปล่อยปืนไฟตัวละข้องโขเทียนเจ้าสิบเขานี่เฮ็ดได้ตกดีเป็นดีเธอร่างผู้ผู้บินจงทงพระเจดอเมริกาจากที่ตัวพระเจดจงโกเขาเหตุการณ์สู่ธรรมประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมย่ำทีเดินหาดูบอกสิเวียดคำกูจะทุ่งจีโจยินนานเดียวชาจงตุ๋ยปุ้งเก่าการก็หอมซ้อนบ้าจังปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำตาสลายไปมึงไปบั่นตุงในเสียนบุญจากการตกพานในยินนานนี้หัดถึงสีปั้นเจ็ดหอย43เย็นแต่เตรียมปีกายเวลายำนวนกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นไล่หกปุ่นปลายสีซุงเดอร์ตาสดายไพมึงจกจ่ายไปบั่นตุงดังเส้นหอยปุ่นไล่ส่วนปลายซองนางดวนกัวจาฝ่าจ้านใกล้เกอไว้เอาเงินยางสวนในจงยางฝ่ายใบเดียงปูผู้เฒ่ากุ้นเก๋ลูกอ่อนเดียค่ายินดันเส้นนั่นออกมาสีกดแปดปั้นสีหอย60หมื่นเย็นกำจอยเส้นเฮาหี่เฮาเฮ็ดจ้องกันสั่งเตียงตึกปืนฝ่ายใบเลี้ยงปู้ผู้เฒ่ากุนเก๋ลูกวันเดียค่ะ17ปีเบี่ยงเงินเตรียมปี2000ปลายสหตัวนี้อีกเทียมหอยปืนในหอย44ปืนปลาย77เฮา23ปีนี่มายินดีเส้นหี่เวียดจอดตาไม้คำหมดจ้องหนึ่งคัดดิน3จ้องยานออกคมเปิ้งปุ่งเนื้อไหมเอาการเจ็ดจิงจูเจอจูจองบั่นเมืองยินนันเปลี่ยนปินกันสังซ้อนการปูไปแทนแต่คำตองพัดติดกาฟังงานฝ่ายไปสังซ้อนสั่งเตียงกาฟังงานฝ่ายไปสังซ้อนจารินันออกมาเตียวเขาถึงตังพัดติดเตียวออกเซ็นต้าไหมฝ่ายไปกาจำการปูผุนนมกุนกำจารินันออกมาลงไลปีนี้เดินหาดูกว่าคำหนึ่งถึงหาคำดีสบตั้งขอบเรียนเขาออกต่างประเทศของจุนบินคนหมิ่นจีช่างปอมีผู้กุ้นเขาออกขอบเรียนนั้นฮอดถึงหาเหมือนกุ้นปอกไปเตรียมปีกายเวลายำนวนกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นได้หาปุ่นปลาเอ็ดปอมีจุนบินบินขึ้นเดือดวนดุ้งเขาออกต่างประเทศนั้นฮอดถึงสีหอย30กันเตรียมปีกายเวลายำนวนกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นได้สีปุ่นปลาเอ็ดการโก้เขียวเกี่ยวเขาเอาขับเลี้ยนเดียจุนบินตัวละแขกในคว้องโขพากดถึงอีกเทียมหลุยตามเหมือนเวินเตะปี2000ปลายเสาสองตัวมายุ่งเสียนดีชุ่งจงเจ้าหนี้ใส่เอาเตียงการเตะตั้งเสียนสั่งเตียงเสือชีสินฟูดีนานออกมาเจ็ดดีกับตั้งห้องนอนตีดอยกินตีอาบนำฟงหนี้ไงใจขวบอยู่เฮากินจุ่มไล่หมูออกไปหาการเห็ดนั่นนำหือผู้เวกุลการตีโป้เก่าปั้นหาหอยเก่าสิบกุนหนี้ไปหาการเห็ดเหตุการณ์หือฮงซีเนี่ยนี่หอดถึงหาสิเวดเหมือนกุ้นปอกไปช่วงเจ้านี่ฮักปันตุนอยู่นำจางตียงสันสั่งเตียงเสือชีสินฟูดินันออกมาสอบเปียดดีหือผู้เวกุลการนี่อยู่ในฮงซีเนี่ยหาได้การเหตุตาสดายจมไล่เกาะอีกเทียมกาจ้ำผู้เวกุลการปอให้เมียนาอันมีนาจังมีจูนุ่มเสียงเปียดซาเจนดินันออกมาโจบ่าบ่ให้เมียนาไปบั่นตุงออกไปหาการเฮ็ดหาได้การเฮ็ดนั่นลงหอยเหมือนกุ้นปอกไม้นางล้วนดินเสียงชีดีดินช่างสือมีให้หน้า ผ่ามันซุ้งหนาตื้อนำดินหาเหมือนมู่ปะโฮถี่เศร้าใดมักป่งดวงไร้ผักกาดนำมันสกรรมเกี่ยวเศร้าตัวมานี่ดิปกสังยาเลี้ยงปี2008สหาตัวลินเซียงจีนี่ป่องตุ๊กตื้นเบี่ยงเงินเมียนมบจวงการเปลี่ยนไก่ให้หน้าผ่ามันซุ้งหาเหมือนมู่นั่นออกมาเปอร์อีกเทียมมาเข่าเวียดนามเดต้าเศร้าใดปะไฮเมียนาต่างมันตะเก่าเกียนเคียงดันตามไหลหูปีนี่ดินสังชินีกับนาตีเอาให้ส่วนผ่ามันซุ้งหาเหมือนมู่เมียก่องกันสั่งเตียงไปเทียมอยู่ในเวลาวันปล่อยวู่หี่สมเอาชินีคำตองวานความลิกตัวกันที่เนี่ยเราพอต้องกับตั้งลานนั่นออกมาเอาจองการกวบป้องกันสั่งเตียงฝ่ายไปกันที่เนี่ยเราพอต้องนั่นปิ้นเก่ายกเจ้าเวลาห่างคัดจองการไปไปดินเอารอพอต้องนั่นออกมาสองหอยจองไปจองการประหยัดมีที่ต่างหัดถึงเก่าหอยปอกไปปองฮับเขียกไปไปดินเอารอพอต้องนั่นหัดถึงหอยไปสองเหมือนกุ้นปอกไปเงินการจกจ่ายไปไปดินเอารอพอต้องนั่นหัดถึงเปียดกวดเก่าปั้นเปียดหอยเหมือนเย็นกาดดีการดินเอารอพอต้องวันความลิกตัวนี้มังเกินเกะปี2008สหกตัวเดินหาลูกออกสิบเอ็ดคำปืนไฟตัวละของขู่ช่างเจนเจี๊ยขาวอันตัวลักเทียนเจ้าเสียขาวอยู่ที่ปล่อยปืนไฟเวินช่างพระเตียเท่าตังเขาเฮ็ดการถกถามบอกนี่ปิ้นเรียกการปืนไฟตัวลักกุลในห้องโขตังปล่อยเขาอากาศเฮ็ดใดตกตีปิ้นดีบอกที่หาเมียนมบการถกถามฝ่ายไปสอมปู้ห้องโขนั้นเดินหาดูออก12คำนี้ปิ้นเวลาบันปล่อยโมยาอันปิ้นปู้ผู้กุ้นยกยาเนื้อลูกนั้นกูจาไว้เส้นเจียนข้างไว้หนังดวนปุ้งเก่าหอดถึงปี2008สหาตัวหังปีตั้งพระเตียดนี่ปองมีโมยาฝ่ายไปเป็นโป้ผูกกุ้นยกยาตั้งพระเตียดนั่นหอดถึงหกหอยไปหกเหมือนกุ้นเตรียมปี2008สาวตัวอีกเทียมหลีโป้หอย35เหมือนกุ้นอีกเทียมหอยปุ้นไรสาวเก่าปุ้นผู้บอกว่าว่าเจ้าปู่เดินหาลูกอสเวียดคำพักกะตาปุ้งเก่าย้อนเปอร์สิจินพินผู้บินจู้ฉีพระเตียดอังเจนทางหนาเตอร์เธอลังผู้ผู้บินจงทุ่งพระเตียดอาเมริกาจักอยู่เดินหาลูกออก13คำทั้ง15คำที่ตัวพระเตียดจงโกเขาเหตุการณ์สู่ทำผอมโจการยกยางมดไซเนื้อโรคปังถ่วนจะเจ็บเก่าจักอยู่เดินหาลูกออก18คำต่างเขาเฮ็ดไทวันนี้เป้าโจอังเจนกัวจาควรผู้ปากว่าไหวเจ้าปู่วัน18คำออกปากไทวันหมิ่นจินตั้งคัดเคียงเขาเหตุการณ์ไทวันเอกราชป้าหือตึกปืนราชการฝ่ายไปไต้หวันเข่าพร้อมพร้อมโจการยกยางมดไซเนื้อโลกนี้ป้อหวนมีเปิดที่หักซาผินจันจิงมีพระเตียจงโกพระเตียเดียวกระดามพร้อมโจขัดหินจูเจอจูจองพระเตียจงโกนี้เสียขาดป้อโนจัดไต้หวันเข่าพร้อมพร้อมโจบอกนี้ข้าหลีปาฟูผู้บินยีสลานยีหวยยีจังพระเตียดยีลังอยู่ในเวลาบันเมืองหันวัน12คำกลางคืนเด็กอยู่ในว่างโดออกปากพระเตียดอเมริกานี่ตองไหลฮับโซพระเตียดยีลังที่ออกกับฟังอันนั้นออกมา14สินเธอร่างผู้ผู้เป็นจงทุ่งพระเตียดอเมริกาบันสิบเอ็ดคำอยู่เปิดกงว่าตัวผู้กุ้นก็เตี่ยมเขาสั้นไหมนางดวนพระเตียดอเมริกานี่พร้อมจู่พระเตียดยีลังเขาเหตุการณ์เดือดเศร้าสักตัวกันเธอร่างผู้ออกปากจองการตีนักฝ่ายไปกับฟังงานพระเตียดอเมริกานี่ปิ้นพระเตียดยีลังเป้าเหือมีเคืองเอาวุธาเคืองวุฒิเก้าว่าด้วยพระเตียดยีลังเป้าพร้อมจู่การโขนีถ้าสินผู้ไปวันปิ้นจงดีพระเตียดไทยบันสิบเอ็ดคำกลางในนี่จั่วปล่อยว่างตั้งคอกจงยังคงปิ้นบันเมืองไปหุ่นเนื้อกุ้งทีบออกคอกไปอันนักกำเพียงนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นต้านคำเพียเซิงบองนี่เพียเขาสั้นไหมก็ถึงที่นี่
8: คำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
9: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2021ตัวเดือนแปดโลก27คำถึง28คำอยู่ในพร้อมโจกันกึดป้องภาษาในจงยางปากก้ามหันจีออกแถมแข็งแห้งและจุดเพลินเพลินดีตั้งก่อนอ้อนพับจอดนี่เป็นอามาขามราชการเก่ากันยับการอยู่ในจูสขัดใหม่การกึดป้องภาษาแห่งตั้งคือดีนั้นตั้งไว้จูฐานที่ได้แถมแข็งแห้งความหูฮอดสีจองขัดแข็งความเจอสีจองเหตุหอนถึงการหาสาสองจองยกสูงกำลังเสียเบียงราชการกำลังคอยหูราชการกำลังกระเทตตามราชการซื้อหมันการลงพักเด็ดขยำใจทอกท่ามการถูกท่ามเก่ากันเอาตั้งก่อนอ้อนผาเขาการกึดป้องภาษาสำต่างมวลต่างปิ้นตั้งเว้ยปิ้นเสียงเดียวกันก่อนอ้อนเจ 政府纳达马亚博馆红干通展安和做把欣赏红干吉邦帕沙列探干土探红干主题ออกแห้งก่อป้องกันกลาบาดเมืองต่างกลุ่มเข่าพัมอยู่ในโจสหัดใหม่การเกิดป้องภาษาแห่งตั้งนั้นนี่ได้แถมแข็งแห่งการสั่งเตียงห่งการเกิดป้องภาษาไปทันไตและกำลังการเกิดป้องภาษาอามาขามการเกิดป้องภาษาไปทันไตแต่ขอเหตุไปตามดีนี่ได้คัดแข็งอยู่ในโจสหัดใหม่ตาไม้การปูผลิตกุนหมันออกแห้งสั่งเตียงการปูหมูตุยวูบาดเมืองภาษาอันหักหุ้มตั้งซาซุ่มปิ้นเตียงงามเดียวกันก่องอ้อนปกตังคอมหูฮอดภาษาสุงขวาปิ้นหมูจุ่มเดียวกันหักหุ้มจุ่มร้ายจูภาษาอามาขามอำนาจก่อนอ้อนจูฐานกำตื้ออยู่ตีการปูหมูเสียดซื้อมดบอดฮัดท่ามกันนันแขนทื่นนักแล้วที่ใส่ใจเสียหักษาการปูหมูเหตุการณ์อยู่ตีละขันนาอยากเลอใจนันนำเอาผู้ดีก้นหมันแขนร้ายนี่ได้ทื่นนักกาจ้ำและใจหยงกำปูภาษาหน่อยติดต่อการปูภาษาหน่อยผู้ดีกุนหมันอันรัศการมันเกียนฮัดทำการนี่นี่ได้เจอใจเต็มทีเอาการทำใหญ่นาคือเฮ็ดนี่ได้แถมแข็งแห่งสร้างเตียงอำนาจรัศการไปถ่านไตในบ้านเมืองภาษาคือตึกเปิ้นไปถ่านไตมันเกียนอามาขามกล่องสาภาษาและกล่องป้องภาษาแห่งตั้งอยู่ไปถ่านไตมีกุนหูการเกิดป้องภาษาอยู่ใต้ฐานไตมีกุ่นเฮ็ด
4: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำสัว
7: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังดังไลผู้ขาปิ้นตันคำเขาเสียงขับเสียงสัวบอกหนีผู้ขาเลี้ยวกำคับอันมนวันดีฝักนันเพียวหือตังไม้ฝั่งประเดี๋ยวนี้กวยฟังกำคับปิ้นใจเดียวกันมากำจอยกันในกำคับนี้ครับว่าเกิดมาเท่าไหร่เหตุการณ์นี้มาเดาะพี่น้องวงวันยาถาโกยักเท่าไหร่เหตุการณ์นี้เท่าไหร่มาพบกันมาจอยกันกามันยังเด้อจ๋า

ยามเมื่อสองเฮาฮักกันโฮที่ปีใหม่เขาฮักยามใดใจจงเฮียนกันเอวป่อยมื่นลิ้นเปิ้นบ่ควายตังมึงเด้อว่าเฮาฮักกันนี่สองเตรียมตันมันหลังเง้าแฮบเขาเหมือนแมงผึ่งมาต้อมหลอกจอม

0: ข่อยเอ้ยลูกยิงกูสมาหยองน้ำปลาเสียงนอนเอ้ยเอดิเพ่อแอวติไหนอ่ะเจนจ่ารีพองเนอ
1: ข่อยเมเพ่ถาเกิงใจหรอข่อยจ้างเจนจ่าอยู่

0: เสียงนอเนยอันก็แอไปห้องมันมารู
1: ้ขอยไอพี่คำแปงขืนเฮิรนมาล่อเมย์ขอยไข่อู่ซองซ้ำกำบ้านา

0: 초즈코투지비치디클레라호코투지비오야
1: 딩나야유초즈코투지비치디클레라호코투지비오야
0: 무코미코오도나코스샤스
2: 나바오초바치디보코스샤스나베오야오코노가가투비오로오호비테조이나스하워비타카흐라우비시비카코비카야로야흐디가키비포자가예비로마라리자이나디피디카타조히레시마바조마지비카츠츠디다라지부이헤다비디야오코쿠미치차크아미피오도루바초츠츠로마하라추쇼저시프리서치다페가벤치히마가오리샤치디미헤미구크다가베잉아밤오시가카쇼가베로마라지스마치비디마베가기토라크츠츠고구다하라쇼티조스호모고고페이트와므라고쇼에보다에가쇼암리카조토틀라프조고라레고스나다라비디투다오호고딜로딜로에슬라나한나하바디치딘国家投资局与那调查组对投资达标了，这可乌斯哈巴谢嘛？哈沃维塔卡加和了维西，错这个气味不加个叶味，奥伊斯哈奥奇谢巴克加，安尼可维可对哈佛可可安那奥弗克罗马。这里是国家发展改革委主要对加比拉达维普奥巴巴嘻嘻奥哈可奇巴巴毕业了，伊那说。初摸他忽必个第七世个第大个子别拉为普尼人情啊可为苦第哈佛苦第哈奥切奥阿纳斯斯佛克罗马秀这个字伊那第马古河谢马迪卡亲贾姆拉卡斯的多个为奥卡鲁塔做大了伊那名个西马巴做马吉多拉为奥卡的多个秀地爬地卡古国家地马维克土多伊勒就黑土拍手。那哈巴丁达莱阿尼维奥要科昆米吉查科阿米皮多鲁比琼阿瓦地希加克加多鲁比加布奥哈谢奇克加多鲁比乔勒加布西乌斯科罗马手。吉列克加维出手者有着西耶杜摩沃普勒西弗里斯马达拍加。出家路哈个做家个做日次个做起做个做大嘞，阿家家把去给家不，这里去家为，家的把过去阿哈过去家做，家的家的个，阿家家把家业为阿吃的瓦家开家，给家为们家把去阿可拉为的哈瓦家拍开搞。这里子，你查这里下今年年轻阿可对面顾客可诺阿老的波二是卡小表牙膏。下出国家如果作为妈妈黑家还国买破嘞，手帕各地各切到，你去人情阿可，你下去古达家为地面阿娃姆去做，就国家阿娃姆各古去古达家落去。不以前还大为的要靠什么叫古多拉巴车的哈人娃阿帕黑家一个为破，希娃娃过嘻嘻哈娃巴家。你人去看看阿哈巴的这点体就是好摸我吧，非常摸我大臂。查走起好要是一只好机，如果为查下体发生潮，需要博多一宿。这个博为我为了超过我大臂科技早，家的哈拉可诺阿博的博也都为摸过我个臂为有。阿哈巴的今年来米个苦。富士节恩有国家卫生健康委员会的土豆代表罗尼人请阿考他咖啡国家的马尾富士考哈来考瓦尼希咖啡咖尼希人去考维考的哈谢请阿瓦咖啡罗马秀外交部多个马巴阿哈巴的对他土豆表罗国家主席习近平鼓励了阿美利加州托塔纳德特拉普阿哈巴的去谢恩打来的请阿尼他就过来了国斯纳达拉维地图世界国破名的科纳夫南古为贿赂阿哈巴的执行，他打开给哈拉多。台湾破亚尼加维加老的古比维里马尤加黑古，外交部都古马把国家规定制定他古为。台湾为米吉达米贝多伊加维多卡佐的嘞，台湾贿赂阿可伊为奥格马佐。伊拉伊斯拉伊会伊扎。 卡里巴夫吉姆米为欧亚的经营他们说哪里不来头多比阿美利亚卡克国家伊拉古达比的确欧洲为欧罗塔那有座伊拉姆米的破里阿夸塔哈沙勒阿布座过อเมริกาจู่ๆถล่มประเทศจีนท่าเปิดกู้วอลินาบบาร์คือท่าคุปปี้วีอเมริกาและยิลามาบอดาวีเฮดาวีออยาเชดาฮิคีคาที่คือที่ยาวโคกามาบอฮาลาวีจวงงงจวงถล่มประกุวีอเมริกาพ่อที่กากาวีออตีเลยิลาพ่อวีเหตุมาอาเชียกามาจวบแพคีคายิลาชิพ่อวีออลอาเชียกามาคุกาท่านมีชีวิตสุดท้ายวิจุลีท่าชีติจีนวีมุชงนาท่าแพ้ต่อปีโชมากูปนพ่อเวคูปีทอกโคตัวเอชอยากมีโคสชัดสเลชัวเจทุจิกาบิโยตัวทุจิบาโปเกอจ้าตาและอนุวิลโลกนะฮัน
3: ออสดอคาจอฮีติเยกาชอคีทาดาฮอดาออสยากอคาติเกจูเกสิจิพีวิดอคาติงิติโตจอฮี

สิทธิที่เจ้าสุจินฮิลาได้ชิสพอที่ฮับบาได้ชิฮินอีฮกอมูจะนิวาเจ้าปู่ตกมาและปุบีปิธิวายาโชพีโอลิมาเชจอดาบีชิเลมิกคูบีโอพีโอลิยูและโชยาวายาวุสปาเกตุบีนาโบยูมิกคูบีกัวจาและมีนิฮามาพาโจโชเจอนิฮิงาฮาเจอโจบริสิลิกาโจมาจาตาก็เหลาบินฮามาชูก็จะมาชูจอลากลาบีโชพีโชลิกามาชูมิกคูบีโชลิวาลีโจมาจาตาโชลิวาลีเนเนมาโจดาบีหายบีมาโจโอคือมาชูโอฮิมาชูบีเจโจโชลิวาลีมาชูกับโอมิกคูยาดาโตดาบีโอคือมาเผจโจและดิวายาอือลามลาบีโอกาเผจโจ

น้าเป่าชกเขื่อนหุ่นตาอะไรอย่างนี้เวอร์ออกโลกมาละเสียมานะคะนี่คือติกาเลกาสิเวอุทามาช่วยเวตุลุจะแยกเชกเลยงาคือกดจะจิบเวจ้าจิมาตกลาชาเวหาว่าจะเวตุลุจะชาวเชตาไก่ฟ้ากุศกาอุทาขอดูแลให้ติจาเวนิฮักก็เชสิตุลุจะแยกหาว่าจะนิฮักก็หาจ้าอสุจุกตาเพกาขอนอดูลูจะยากอาชีพทวีนิฮักขอติปุ่ดีสุขจุยสุขนิฮักก็เกี่ยวชิวนี่คือเลติจะออกขอดูลูจะกูลูอยากก็เวสุดต่อมีคนดูปกาเล่มอช่วยขึ้นลาเวว่าไม่ขอสิสิเล่อบาพอตัวเอมากาเวนิฮักเปิดได้ชิวนี่คือเลติจะฮิขอดูลูจะยากขับไปกาหาว่าเวทักหากาเล่งาคือกดจะอัลลอติมาอีจีช่วยยากติจะขอเวช่วยขับไปกาหาว่าเวทักหากาเวช่วยจะแพ้สิยานี้จุกกุชาตาเลยินะมิจิมิเจ้าเชเวอีจือช่วยเวกาโลเตฮามานาเวอคอตุลุเจ้าเวติปิติกาออฮิโคก็คือลาเวแม่ผู้กาเวตุลุจือยามิมานิเวสออสุนิฮาก็เกเวออรอติเกนะฮานิมุดามุจาเวตาวากุชาตุลุจือนูจือจิจิชีตุลุจ้าชาติจือตาช่วยคาคอเวแม่ผู้กาเชมานิเวสจิกุตาตาเลหากคนนอกเวหาคอชูลุนัทสกุติตาเวทามุกบาปีลิเวสฮาเลวเตเลกุเวผู้จวเวนิฮากะก็กากุฮัตากะผู้ลักจวจวเวชูลุนัทสกุคาเดติจวเวชิเลงะฮือเวผู้เจสิเจโยดีเจตาช่วยขายาเตฮากุจิเตกุงะฮัสจิโกกาจูอุทากุขายาชามาผู้ฟูเลยาอิสิเจติจ่าดีจ้าเวมอออจะมามาแหละปึกกาหาว่าเป็นมิงเกออาเกะกอหาไกเชจีอองะขอคลาเวดิจิติตาตาเวแหละจึฟูกะทิกะกาสิมาฮอหายาแฮปขอเวฉุลุยเยจะขอละแหละนี่หิมติกาขอนอฉิแลขะยากะกะพุจากะตุมอติมาแพเวอยู่ดิเวสกุเวพลากึมะจอกุหาวิทักขาเก่ากะติปกโอหากิลาเวชูโลตีท่าตกวิพมาติโมยากุกะข้อท่ากุฟกามาชูโลติมเวฟงักขวาหอกะข้าติมาขอชูโลนิคำเฮติตาอมมือกุข้าท่ากะพลากึจอเวฟ

0: พ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: พ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ้อข่าวกู้เสียงเมียว
1: ใครดีผีหมอกพ้อข่าวกู้เสียงเมียว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาอยู่ละอาขิงท่านใครเข้ามาพักใครเฮาตีท่านใครตั้งไหนนั้นที่ดักบีกวนเนม่านสนเนเสียนถอยพักลงชักผันกะเลอเสนเฮาไหลจำได้สองเงินนำเตอมาแหงเมืองยินนันเอาอาผู้มาสั่งสอนกวนโอการปู่เมื่อเขาปล่อยจ่าหูยี่ไหลว่างเข้าตั้งออกถึงเนื้อปางเหลียงเมียนคนมีจีช้างในตั้งหลงมีกวนเข้าออกถึงนำเตอมา初宋州地当内新富历史区小别堂，海拉克松哈门坡那丁江区站内边浪边坡，快跟立来威扎干地印那是毛内地端，河面当滚河天州十号内王面外面很发嘎，总统等美利干特朗普地马等行七百七十三元，南西比盖那里百地六百四，让南德马来。从时国内满船等身不平跟马站内送人来，那里白来当白爽。考王内农发展改革为了增加，后等送人的中央，甘在快干应古滚到六万，而以那身内是国地变成四百六十文元，马甘在快干地上应古滚到六万，而身后来十七人，后等送人南时没甩白手下币，那里白来。百四十四百七十七，考来比马来，伊那人神帮转地后边火火，装看本能能，装麦满三本，地盘装黑比八百来，火火装系当帮克坎，得连连本伊那来，那来变八来上传公路干部难，地当内头装上传宽平难，阿姆克加林来内单开腾当腾噶。ไปออกเส้นทางเมื่อสั่งสอนกุโนการปู่มิติแบกนั้นมาปีในเมื่อเดินห้าไรวันเดิงถึงห้าวันต้องเข้าตั้งออกถึงเนื้อปางแดงเมียนคนเป็นชีช้างตั้งหลงมีคนเข้าตั้งออกถึงห้าหมื่นไปเห็นโกน้ำสีปีกายโฮมช้ำนักดีปากไทยห้าไปเรื่องเปียดมีเหลียงเมียนเข้าออกถึงสี่ปากสามสิบน้ำน้ำสีปีกายโฮมช้ำนักดีปากไทยสี่ไปเรื่องสองคนเข้าตั้งออกถึงเหลียงเมียนเข้าตั้งออกถึงในดิมวุ้นนำเติมมาลูกเบอร์สวยงไปเช้าสองปีมาเลยยงเริ่นเสียนเลอชูส่งเจ้าพบล้มดีเครื่องขวางตั้งเสียนในตีตั้งในสินฟูทีชายใหญ่คงเงินเสือชี้เจ็ดหลังเอาเจอสร้างความอ้องหลอนอ้องจินเข้าอ้องอาบดำเจอเลยทั้งอ้องเนียนตัวเด่นขิงนั้นเฮ้ก้นการบ่ได้เจอเปียวเธอเสือตั้งหลงเดี่ยมขาเลยก้นการเก้าหิงห้าปากเก้าสิบโคกวบอ้องการผ่านสร้างเฮ้ถึงก้นการห้าสิบเอ็ดบุญโค初宋走当走，左扎刀皮黑杠，金眼的佣人内，当龙地当内新富历史区小别堂，噶奥泽噶色帮干盘上，和阿苗得站内所人，上船东拉沃滚噶噶得帮干盘上，当滚拿噶田人马，和滚得慢船波平干马，得离比米那干黑本得白文哥，考船门内，海拉黑松哈门母。อันเป็นเบอร์สวยไปสว่าปีในเมกายดีเดินดิ้นจังชีตีวิ่งดิ้นชังในในเซอร์มักเขาฝันผักเยี่ยวชายจังที่ปัดเยาจากเผอล้าซัมโปโฮเข้าเลอะละกาเผอล้ากอบตามมาตีกาปกซ่อมย่าบบในซัมกาห่างแอนดีเบอร์สวยไปสว่าปีดิ้นจังชีป่าป่าเข้าถึงสองเงินกาปองกันเมกายให้ละ

0: 阿克松当干哈门无人，我得手里好人，当官拿得站里送人来甲帮干，专人来乎，印象是大干入币来，肯家地当系阿克松人哈门无。有好白只另外白乌伊来，是某是彼啲快干的来位炸火令，当令甲皮来，后快干的来位炸当干里来买热闹。วันตั้งห่างเห็นเต้าโถออกฝ่ายกันที่ได้วิจากกันเหยิมสองบักไปเปิงปังปอยมีดีเปียกดันก็บักไปปอกทั้งหลงฮับไต่ก้นเหยิมปักไปสองบนเสียงก็บักโคฝ่ายกันเหยิมทั้งหลงจงถือสองเงินเปียกกุ๊กตีเก้าเห็นเปียกปักกุ่นเห็นฝ่ายกันที่ได้วิจากกันเหยิมคว้นดมก้นไหลทั้งไหลวันกันจ่ายซื้อเครื่องขวางเมื่อสวยไปเช้าหกปีเดินห้าไล่สิบเอ็ดวันเออเมนตังกนโคเทียนโจลำชิบเข่าถึงทีช่างเชนจิตเข่าเย่าชิบเอ็ดยินใจโคเจียนอยู่เว้นช่างข้างเทียนฟ้าเสือช้างและเติงเขาอองเมียงปล่อยมินขึ้นฟ้ากะเบอร์เลนห้าไล่สิบสองวันปีนวันปล่อยขู่สื่อจีตังปนที่ปากไหลกูจะเวเซนเจียนคังไว้อยู่เขาสองวันปนในป้องบอกมาโตถึงเบอร์สวยไปเช้าอาพี่หางปีตังเติงม้าหมายตวงขู่สื่อลันขึ้นถึงหกปากไปหกบนสองเองโกตั้งเบอร์สวยยังไปเช้าปีแจ็กกันมานำเติมมาปากสามสิบห้าหมื่นโกยันในนำเติมมาแล้วรีปากในเสาเก้ายันในผู้ต้านใครแล้วล้มไหวเจ้าปู่เมื่อเดินห้าไล่สิบเอ็ดวันปงบอกว่าจอมหลังโกจะจู้ซี่ซี่จินพินพิทับไม่ดีเจียนเครื่องจงโกจงถงทางหล่าเตอร์ถือหลังผู้ที่อยู่เมื่อเดินห้าไล่สิบสามวันถึงสิบห้าวันมาถึงจงโกหลีถามหุยหลงสื่อจีวิชันตาหุยนำเจ็ดสิบเก้าบาทอยู่เมื่อเลินห้าไล่สิบเอ็ดวันเตะไข่ไฟเลือดไทยวันโตถึงย้ำจังในยังปลาเซลโจพิทับกาชันแช่หุ่ยนันผู้ต้านไข่เลือดล้มฝ่ายเจ้าปู่โกจาคนเมื่อเลินห้าไล่สิบเอ็ดวันเปียเลยทายมินฉินตังเข้าไทยวันตั้งหางโขไหลเหตุเลือดไทยวันมีลำเหกาชันจะสื่อจีเวชันตาหุ่ยนันก็ได้ข่มกูเถาเปียงก้อยมีตั้งสองโขหลังเดียวไหลข่มกูไล่มักตินเลือดหุ่ยหลงเลือดล้มกำผ่าทั้งหุ่ยหลงสวีตาหุ่ยในฝ่ายทั้งสองก็มพร้อมโจเอิงตีไต้หวันกาชันจะสเวตาหุยปีไรนั้นอีหลังอีสลันอีหุยอีจังคาลีปาฟูอยู่ขิงย้ำตีท่านเบอร์เลนห้าได้สิบสองวันกลางคืนอยู่แล้วเสือจะไม่ถีฟอกไหลมาต้านว่าตั้งเมเดกันโดยพร้อมโจอาคังกลมังอีหลังกูหลังอันเป็นเดินไรจามบูชิบสี่เปิงอันเป็นเดินตั้งอีหลังที่ออกปากไทยท้าชินอันเป็นโก้บอลตั้งทำเหตุจงดีละเมืองไทยใดอยู่เมื่อเลินห้าไล่สิบเอ็ดวันกลางเถอได้ปล่อยออกถ่องมาดกเด้อถ่องคงพินจงยังกงยีอันอยู่โจป้าลาห่องและเมืองกวักไปโจปล่อยออกถ่องมาอันจิ้มใกล้ต้านไข่ไหลเป็นเข่าสรังเผอเป็นใจทุนต้านไข
1: ่เปิดเห็นหูรองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นต่านเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้มเห็น
2: สร้างขามฝ่ายการศาสนาและเติงเหาโลไปจอมเนื้อเติงโชว์สาวอ่อนป้าศาสนาทั้งปานเมืองสื่อหุ่ยจู้ยี่ทมทุกกันชี้จิ้มพินจงซูจีอยู่เมื่อสวยงไปเช้าเอ็ดปีนั้นเปียดได้เช้าสามวันโตเช้าสี่วันย้ำอยู่เช่นเต๋อและคือเปิดจะยิ้มหน้ากันนั้นต้านทำจี้ออกโดสร้างขามเถาเปียงเนื้อตังโตได้ฝ่ายการศาสนานั้นสร้างขามฝ่ายการศาสนาและเติงเหาโลไปจอมเนื้อเติงโจ้าอ่อนป้าศาสนาทั้งปานเมืองสื่อหุ่ยจู้ยี่ทมทุกกันสร้างขามเถาเปียงหิงก้อยตั้งปานหิงก้อยทิ้งก่อนโลกโกบ้าโกลาปองจอมเปียงเบิ้งเฉินเฉลยตังโตได้ฝ่ายกันยมชินกำทำหิงก้อยเผิ่มมันนั้นซ้อนผีพิงถงดีงามถ้าขอมตึงกะถ้าขอมศาสนานั้นเฮ่อฝ่ายการศาสนาโปไรหลีเขียมจอมเปียงเบิ้งโอป้าตีจอมพิงเปียงมาทิ้งก่อนฝ่ายการศาสนาเลยเนี่ยสู่ฝ่ายการศาสนาเช่นได้ทมทุกเด้อปานเมืองจ้อยเถียมเนื้อปานเมืองถ้ามาปนพ้นหรือปั่นเบิง
3: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
4: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
4: นิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
5: ปีร้องเขาตั้งนายสุดเดียวซาจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปมสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งหลายถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เขาเลือกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอม

咱好，得来广播里，特别做欢迎。无早早灯，混乱当人文，便不扎破眉根。咱双下的龙马断两下能定空过难，双下帮干吧。下地去办干，甲背干完，一干狠。断下本地把空过，内涵两股咱来。คนเดินต้านตัวบีมันดังบันวะเมื่อกะไปกลางวันเก่ากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาก้นหรือดินเบิงได้หันเดินวันกูซ้ำเฮาเขามังควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักมังควางได้ดื้อรับเศร้าหมอยดังบันวะเก่าสังเข้ากะไปกลางวันพ้องว่าเก่ากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เก่าไอ้ปุ่นเตี้ยเบิ้งกลางวันกะเลียเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้งสังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเบิ้งกะกำเดิงเบิ้งป้าจับตัวพ้องว่ากุ้นหรือดินเบิ้งเห็นหูเยี่ยมตุยเบิ้งมาเดินเบิ้งเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกังตุยเบิ้งมาเหตุใจฝ่ายะนางพันกู้เอือคนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำหลายหลายเฮามันป้ายากะไปกลางวันเฮามันกะต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งโค้งกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางคนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางคืนเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทวงเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบ่าเพิ่งเห็นกลางฝั่งเยี่ยมหลังวันหลังวันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผ่าลงมาเบียบรันรันส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาโกนเฮาโป้ขึ้นบุยจึดจึดหูปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกมาเผอก็สังการเยี่ยมดังวันนะ

八代三合团阿本南包当南红变详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。เมื่อวันตั้งตั้งเด่นน้ำเบาตั้งดำคงเหตุใดก็ดีกันตั้งหึงตั้งเจ้าตัวปูปุ้นมาหลายทู่หลายไต่อ่ะมีหลองตั้งบิ้วเหล่าก็ต้านบอกใครหลีกันเหตุสังจินสังก็ต่อได้หุมีปวกหนึ่งโปอู้เมโลน้ำเบาเป็นอันฮับได้จ้างหลวงไปไฟบนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเมื่อเดินห้าเดินเปียดไม่แห้งวันร้าจู่ลุ่มซ้ำเป่ามาเพอเพอจ้างหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเด้อดำเป่ามาขำหัดใจตายกะปู่อุ้มเบโดดำเป่าจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาใบใหญ่ปู่อู้เขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮปู่อุ้มเบอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกะส่งเหอะดำคงป้าเดิงอ่ะปู่อู้เบอู้ดำคงโตจงจงเซื้อเซื้อฮับตอนจงเอาตุ่มจินหวานดงหวานหนังเจอปีรองดำเบาก็สั่งหลายจังปวกม้าไข่กันเปี่ยวมุนซื้อสานเตี้ยกำนันซ้ำได้คือ58ฟันปู่อู้เบอู้ดำคงซ้ำได้เม่นโตเดิงเขาดำคงก็ต่อไล่ลืมปีร้องเต้กู้เขาลำเบาหยาต้มจินเม็ดเมียนะก้อยมีขนมันเอาไว้ดีเห็มดำคงนั่นถึงมาห้าหกเจ็ดวันโปอู้เบอู้เขาลำเบาซ้ำกะเล่เต้กู้ดำคงเต้กู้ดำคงก็ต่อตุ้งฮักกันหยาเต้กู้ดำเบากะหันโซ่ขนเบ็ดนั่นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยจังฟักถามเต้โกดีมันดำคงหลังในเป็นที่สังกำนันโปอู้เบอู้ดำคงจังว่าเอ้กูเอ้อ่ำจังเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะ

แต่งีนาอันเทียบูกาห้องครึ่งสุดมันออกไว้กระบาดถาดูซาไอกระนอกระนางีผู้ช่องผู้บ้านีมากินจงคู่ย่องเพื่อบูกราขับเต่าลากาไอมาตุ้นนาจีดานชันสุขเขอคอนในบูกราขับเต่าลากาไองูไอมุขคอนไป

ยามตุ้นนาไปบังตันนาก่อสรามาจะคงถูกค้อนในมัมทูเรลูงูไออยู่งูอินเซนเจอจอมแต่อยู่กะ

มะนาวนาวกะตูซาว่าไอจัมพ่อวุ่นปองผู้นาวนี้มากินจังคู่นี้ย่องโอรายุงวินเซนเทกะมะนอนมะนาวกะมะตุ้นนาสรามะคงฉิวเฟินคอนไอคลุ่มกงดอนโอรางูไอมะคอนไปปังตันนาจอมตะอยู่กะ

木管别令阿百米，明年六月阿百米，李叔妈在等你十路，李叔妈在等你暖路，阿木年农历三月别忙哪能个嘞？

ผู้ฟังทั้งหลายเฮาในข่าวสั้นใหม่ปอกนี้ได้เผียงนี้มีตาสดใสไผมึงไปบั่นตุงเสียนปุ่นจากกันทุกพันในเส้นเฮานี่อีกเทียมเฮ็ดไว้กินนั้นเส้นเอากากฟังงานมาเข้าเฮ็ดกันสังสวนยกสูงนําเข็มนําดีการกะจําสังสวนการปูอยู่ในเวลาวันปล่อยวุ้ยนั้นตีสบตั้งเขาออกต่างประเทศของจุนบินเมืองเสียนี่มีเขียเกียวเขาออกไปมาอีกเทียมโดยดําเหมือนเบิ้นช่วงเจ้าหนี้สังเตียงเสือชีสินฟูลินันออกมาเศร้าเปียดดีลินเซียงชีมีให้หน้าผ่ามันซุ้งหนาตึกน้ำลิ้นหาเหมือนมู่เฮ็ดออกจ้องใจตาลีวหันความมันดิกโตการเตียนในรอพอต้องตีเมืองลานี่ร้านออกกำลังไหมจ้องการปล่อยปืนไฟตัวละครโขเทียนเจ้าสิบเขานี่เฮ็ดได้ตกดีเป็นดีเธอร่างผู้ผู้เป็นจงทงพระเจ้าอเมริกาจากที่ตัวพระเจ้าจงโกเขาเหตุการณ์สู่ธรรมประเดี๋ยวก้อยฟังข่าวในข่าวสั้นไหมย้ำทีเดินหาดูบอกสิบเอ็ดคำกูจะทงจีโจยินนานเดี่ยวชาจงตัวปุ้งเก่าการก็หอมสอนบ้าจังปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำตาสลายไพมึงไปบั่นตุงในเสียนปุ่นจากการตกพานในยินนานนี้หดถึงสีปั้นเจ็ดหอย43เย็นแต่เตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี้อีกเทียมหอยปุ่นไล่6ปุ่นปลายสีสุงเดอตาสดายไพมึงจกจายไปบั่นตุงดังเส้นหอยปุ่นไล่ส่วนปลายสวงนางดวนกัวจาฝ่าจ้านใกล้เกอไว้เอาเงินยังสวนในจงยางฝ่ายใบเดียงปูผู้เฒ่ากุ้นเก๋ลูกหวานเดียค่ายินดันเส้นนั่นออกมาสีโกรธ8ปั้นสีหอย60เหมือนเย็นกำจอยเส้นเฮาหี่เฮาเฮ็ดจ้องกันสั่งเตียงตึกปึ้นฝ่ายไปเลี้ยงปู่ผู้เฒ่ากุนเก๋ลูกหวนเด้อค่ะ17ปีเบี่ยงเงินแต่เตรียมปี2000ปลายสหาตัวนี้อีกเทียมหอยปึ้นในหอย44ปูนปลาย77เฮา23ปีนี่มายินดีซะนี่เบียดจอดตาไม้ขำหมดจ้องนึงคัดดิน3จ้องยานออกคมปึ้งปุ่งนึงไหมเอาการเจ็ดจิ้งจูเจอจูจองบ้านเมืองยินนันเปลี่ยนปิ้นกันสังสวนการปูไปแทนแต่อีคำตองพัดติดกาฟังงานฝ่ายไปสังสวนสั่งเตียงกาฟังงานฝ่ายไปสังสวนจากยินนันออกมาเตียวเขาถึงตังพัดติดเตียวออกเส้นตั้งไหมฝ่ายไปกาจำการปูผุนน้ำกุนกำจากยินนันออกมาลงไลปีนี้เดินหาดูว่าคำหนึ่งถึงหาคำตีสบตั้งขอบเลี้ยนเขาออกต่างประเทศของจุนบินคนหมิ่นจีช่างปอมีผู้กุ้นเขาออกขอบเลี้ยนนั้นฮอดถึงหาเหมือนกุ้นปอกไปเตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นได้หาปุ่นปลาเอ็ดปองมีจุนบินบินขึ้นเดือดจวนดุ้งเขาออกต่างประเทศนั้นฮอดถึงสีหอย30กันเตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นได้สีปุ่นปลาเอ็ดการโก้เขียเกียวเขาเอาขอบเลี้ยนเดียจุนบินตัวละแขกในคว้องโขพากดถึงอีกเทียมหลุยตามเหมือนเวินเตะปี2000ปลายสาวสองตัวมายุ่งเสียนดีชุดจงเจ้าหนีใจเอาเตียงการเตะตั้งเสียนสั่งเตียงเสือชีสินฟูดีนานออกมาเจ็ดดีกับตั้งห้องนอนที่ดอยกินที่อาบนำฟงหนีไงใจขดอยู่เฮากินจุ่มไล่หมูออกไปหาการเห็ดนั่นนำหือผู้เวกุลการตีโป้เก่าปั้นหาหอยเก่าสิบกุนหนีไปหาการเห็ดเหตุการณ์หือฮงซีเนี่ยนี่ฮอดถึงหาสิบเอ็ดเหมือนกุ้นปอกไปช่วงเจ้านี่ฮักปันตุนอยู่นำจางตียงสันสั่งเตียงเสือชีสินฟูดินันออกมาสับเปียดดีหือผู้เวกุลการนี่อยู่ในฮงซีเนี่ยหาได้การเหตุตาสดใสจมน้ำเกาะอีกเทียมกาจ้ำผู้เวกุลการปอให้เมียนาอันมีนาจังมีจูนุ่มเสียงเปียดซาเจนดินันออกมาโจบ่าบ่ให้เมียนาไปบั่นตุงออกไปหาการเฮ็ดหาได้การเฮ็ดนั่นลงหอยเหมือนกุ้นปอกไม้นางล้วนตินเสียงชีตีดินช่างสือมีให้หน้าผ่ามันซุ้งหนาตะนำลิ้นหาเหมือนมู่บ่โหถี่เศร้าใดมักป่งดวงใดผักกาดนำมันสกรรมเกี่ยวเซาตัวมานี่ดิปกสางยาเลี้ยงปี2000ปลายสหาตัวตินเสียงชีนี่ป่องตุกตื้นเบี่ยงเงินเมียนมบจ้องการเปลี่ยนไก่ให้หน้าผ่ามันซุ้งหาเหมือนมู่นั่นออกมาเปอร์อีกเทียมมาเข่าเมียดนำเดต้าสดใสปอให้เมียนาต่างหมันตะเก่าเกียนเคียงนันตามไหลหูปีนี้ดินสังชีนีกานาตีเอาให้ส่วนผ่ามันซุ้งหามันมู่เมียกว่างกันสั่งเตียงไปเทียมอยู่ในเวลาวันปล่อยวุ้ยีสมเอาชีนีคำตองว้อนความดิกตัวกันที่เนี่ยเราพอต้องกับตั้งลานนันออกมาเอาจองการกวบป้องกันสั่งเตียงฝ่ายไปกันที่เนี่ยเราพอต้องนันปิ้นเก่ายกเจ้าเวลาห่างคัดจองการฝ่ายไปดินเอรอพอต้องนั่นออกมาสองหอยจองไปจองการปะยะมีตีต่างหอดถึงเก่าหอยปอกไปป้องฮับเขียกฝ่ายไปดินเอรอพอต้องนั่นหอดถึงหอยไป

0: ไม่ส่งเหมือนกุ้นปอกไม้เงินการจกจ่ายฝ่ายไปดินเอลพอต้องนั่นฮอดถึงเปียดกวดเก่าปั้นเปียดหอยเหมือนเยียนกาดีการดินเอลพอต้องวันความลิกตัวนี้มังเกินเปะปี2016โตเดินหาลูกออกสิเวียดคำปืนไฟตัวละของขู่ช่างเจนเจียดขาวอันตัวละเทียนเจ้าสิบขาวอยู่ที่ปล่อยปืนไฟเวินช่างพระเดียดเห่าตังเขาเฮียดการถกถามปอกนี่นี่ปินเวียกการปืนไฟตัวละกุลในห้องโขต่างปล่อยเขาอากาศเฮ็ดได้ตกตีปินดีพวกที่หาเมียนมอบการถกถามฝ่ายไปสวมปู้ห้องโขนั้นเดินหาดูออก12คำนี้ปินเวลาวันปล่อยโมยาอันปินปูผู้กุ้นยกยาเนื้อลูกนั้นกูจะไว้เส้นเจียนข้างใบหนังดวนปุ้งเก่าหอดถึงปี2000ปลายสหตัวหังปีตั้งพระเตียดนี้ปองมีโมยาฝ่ายไปเป็นโป้ผูกกุ้นยกยาตั้งพระเตียดนั้นหอดถึงหกหอยไปหกเหมือนกุ้นเตียดเตรียมปี2000ปลายเสาตัวอีกเทียมรีโป้หอย35เหมือนกุ้นอีกเทียมหอยปุ้นไรเสาเก่าปุ้นผู้บอกว่าว่าเจ้าปู่เดินหาลูกออสเวียดคำพักกตาปุ้งเก่าย้อนเปอร์สิจินพินผู้บินจู้ชีพระเตียดอังจันทางหนาเตอร์เธอร่างผู้ผู้บินจงทุ่งพระเตียดอามริกาจักอยู่เดินหาลูกออก13คำทั้ง15คำที่ตัวพระเตียดจงโกเขาเหตุการณ์สู่ทำผอมโจการยกยางมดไซเนื้อลูกปังถุนจะเจ็บเก่าจักอยู่เดินหาลูกออก18คำต่างเขาเฮ็ดไทวันนี้เป้าโจอังจันกูจะควรผู้บอกว่าว่าเจ้าปู่วัน18คำออกปากไทวันหมิ่นเฉินตั้งคัดเคียงเขาเหตุการณ์ไทวันเอกราชป้าหือตึกปืนราชการฝ่ายไปไต้หวันเขาพร้อมพร้อมโจการยกย่างมดไซเนื้อลกนี่ป้าหวนมีเปิดที่หักซาผินจันจิงมีพระเตียจงโกพระเตียเดียวกระดามพร้อมโจคัดเห็นจูเจอจูจองพระเตียจงโกนี่เสียขาดเป้าโนจัดไต้หวันเขาพร้อมพร้อมโจบอกนี่ข้าหลีปาฟูผู้บินยิสลานยีหวยยีจังพระเตียยีลังอยู่ในเวลาบันเมืองหันวัน12คำกลางคืนเด็กอยู่ในว่างโดออกปากพระเตียดอัมรีการนี่ตวงไหลฮับโซพระเตียดยีร่างขี่ออกกับฟังงานนั่นออกมา14สินเธอร่างผู้ผู้เป็นจงทุ่งพระเตียดอัมรีกาบันสิเวทคำอยู่เปิดกุงว่าตัวผู้กุ้นก็เตี่ยมเขาสั้นไหมนางดวนพระเตียดอัมรีการนี่พร้อมจู่พระเตียดยีร่างเขาเหตุการณ์เดือดเศร้าสักตัวกันเธอร่างผู้ออกปากจองการตินนักฝ่ายไปกับฟังงานพระเตียดอัมรีการนี่ปินพระเตียดยีร่างเป้าเหือมีเคืองอวตาเคืองวุฒิเก้าว่าโดยพระเตียดยีร่างเป้าพร้อมจู่การโขนีท่าศิลป์ผู้ไปวันปินจงดีพระเตียดไทยบันสิเปียดคำกลางในนี่จั่วปล่อยว่างต่างคอกจงยังคงปินบันเมืองไปหุ่นเนื้อกุ้งทีบออกคอกไปอันนัสกำเพียงนี่ปินเขาสั้นไหม
1: อยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในฮัมเพียนความกึกสีจิงพิง
2: สีจิงพิงจงสูจีปี2018 21ตัวเล่นแปดโลก27คำถึง28คำอยู่ในพร้อมโจกันกึดป้องภาษาในจงยางปากก้ามหันจีออกแข็มแข็งแห้งและจุบเพียนเพียนดีตั้งก่อนอ้อนพับจอดนี่ปิ้นอามาขามนาจากการเก่ากันยับการอยู่ในจูสขัดไหมการกึดป้องภาษาแห่งตั้งคือดีนั้นตั้งไว้จูฐานที่ได้แถมแข็งแห้งความหูฮอดสีจองคัดแข็งความเจอสีจองเฮทอนถึงการหาซาสองจองยกสูงกำลังเสียเบียงนาจากการกำลังคอยหูนาจากการกำลังกระเทศตามนาจากการซื้อหมันการลงพัดเกตขยำใจทอกท่ามการถูกท่ามเก่ากันเอาตั้งก่อนอ้อนผาเขาการกึดป้องผาซาสำต่างมวลต่างปิ้นตั้งไว้ปิ้นเสียงเดียวกันก่อนอ้อนจันฟู่นับตามอาญาโป้กวนห้องการท่องจานอ่อนโฮโจป่าสิงสางห้องการกึดป้องผ่าซาเดียดทามการถูกทามห้องการสุดดีออกแห้งก่อป้องกันกะลาบาดเมืองต่างกุ้มเข่าพัมอยู่ในโจสขัดไหมการกึดป้องผ่าซาแห่งตั้งนั้นนี่ได้แถมแข็งแห้งการสั่งเตียงห้องการกึดป้องผ่าซาไปทันไตและกำลังการกึดป้องผ่าซาอามาขามการกึดป้องผ่าซาไปฐานไตแต่ขอเหตุไปตามดียี่ไดคัดเคียงอยู่ในโจสขาดไหมตาไม้การปูผลิกุลหมันออกแห้งสั่งเตียงการปูหมูตุยวู่บ้านเมืองผ่าซาอันหักหุ้มตั้งซัดซุ่มปิ้นเตียงงามเดียวกันก่องอ้อนปกตังคอมหูควอดผ่าซาสุงขวาปิ้นหมูจุ่มเดียวกันหักหุ้มจุ่มร้ายจูผ่าซาอามาขามอานัดก่อนอ้อนจูฐานกำตืออยู่ดีการปูหมูเสียดซื้อมดบอดฮัดท่ามกันนั่น

0: แข็งทื่นนักแล้วที่ใส่ใจเสียหักษาการปูโมเหตุการณ์อยู่ดีและขณะอยากเลิกใจนั้นนำเอาผู้ดีก้นหมันแข็งร้ายนิได้ทื่นนักกาจ้ำและใจหยงการปูผ้าซักหน่อยติดต่อการปูผ้าซักหน่อยผู้ดีก้นหมันอันรัศการหมันแข็งฮัดทำการนี้นิได้เจอใจเต็มทีเอาการทำใหญ่นาคือเฮ็ดนิได้แถมแข็งแห้งสั่งแต่งอำนาจราชการไปถ่านไตในบ้านเมืองภาษาคือตึกเปิ้นไปถ่านไตมันแก่นอมาขามกล้องสาภาษาและกล้องป้องภาษาแห่งตั้งอยู่ไปถ่านไตมีกุนหูการเกิดป้องภาษาอยู่ไปถ่านไตมีกุนเฮ็ด
1: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำสอ
2: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังดังหลายผู้ขาปิ้นตันคำเขาเสียงคับเสียงสอบอกนี่ผู้ขาเลี้ยวกำคับอันมนวันดีฝักนันเพียวหือดังหลายฟังประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับปิ้นใจเดียวกันมากำจอยกันในกำคับนี้ครับว่าเกิดมาเท่าไหร่เหตุการณ์นี้มาเดาะพี่น้องวงบันยาถาโกยักเท่าไหร่เหตุการณ์ดีเท่าไหร่มาพบกันมาจอยกันกามันเพียงเด้อจ้า

ยามเมื่อสองเฮาฮักกันโฮที่ปีใหม่เขาฮักยามใดใจจงเฮียนกันแอวป่อยมวนดินเปิ้นบ่ควายตังมึงเด้อว่าเฮาฮัก

0: ป้อข่อยเอ้ยลูกยิงกู้สมาหยองน้ำปลาเสียงนอนเหยเอ็ดไปแอวที่ไหนอ่ะเจนจ่ารีพองเนอ
1: ข่อยเมเพถาเกิงใจหรอข่อยจังเจนจ่าอยู่

0: ียงนอเนยอันก็แอไปห้องมันมารู
1: ้ขอยไอพี่คำแปงขืนเฮือนมาล่อแม่ขอยไข่อู่ซ่องซ้ำกำบ้านา

0: ผู้พี่วีอเมริกาและยีลามาบอดาวีเฮดาวีออยาเชดาฮิคีคาที่คือที่ยาวโคกามาบอฮาลาวีจูลังงงจูทุลาปกุวีอเมริกาพ่อที่กากาวีออตีแลยีลาพ่อวีเคยโตมาอาชีกามาจบแพ้เคคายีลาชิพ่อวีออโลอาชีกามากุกาท่านมีชีวิตสุดท้ายวิจุลีทาชีติชิตินวีมุชงนาท่าแท้โตปีโชมากูปนาพ่อวีคูปีทอกโตเอโชยันมีโคสชัสและโชเจทุจิกาวิโยโตทุจิบาโปเกจ้าตาและอนุวิโลกนะฮัน
1: ออสุดอคาจอฮีติเยกาชอกิทาดาฮอดาออสุยากอคาติเกจูเกสิจิพีวิดอคาติงนิติโตจอฮี

木瓜别林阿百米，每年六月阿百米，李叔妈在的你山路，李叔妈在的你南路，阿们年农历三月别忙哪个来。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普机的
3: 正货价天五千十块，
2: 当代时装版纳
3: 李苏鲁师傅，
4: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 奉陪爱心爬山云南，为了平阳猫干带提醒，放好感动内容发电，为了高山美。
5: 奉陪爱心爬山云南，为了平阳猫干带提醒，放好感动内容发电，为了高山美。
6: ผู้ฟังทั้งหลายข่าวในข่าวสั้นใหม่ปอกนี้ดิเพียงนี้มีตาสดใสไผมึงไปบั่นตุงเสียนปุ่นจากกันทุกพันในเส้นเฮาหีอีกเทียมเฮ็ดใบยินนั้นเส้นเอากากฟังงานมาเข้าเฮ็ดกันสังซ้อนยกซุงนําเข็มนําดีกันกาจําสังซ้อนการปูอยู่ในเวลาวันปล่อยวุยินันตีซบตั้งเขาออกต่างประเทศของจุนบินมึงเสียนี่มีเขียวเขาออกไป